0: you have a lot of problems or issues, maybe just pick one and the cause. You could skip ahead to the solution if you want as well. But right now we're just focusing on the first box. About 2 minutes.
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชีทให้ดูนะคะอาจารย์เชียร์อยากให้ท่านอาจารย์นะคะลองนึกถึงว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ใช้ในห้องเรียนของเราเนี่ยมีอะไรเราก็มีปัญหาอะไรนะคะลองนึกถึงสักหนึ่งอย่างเท่านั้นปัญหาสักหนึ่งอย่างแล้วก็นึกถึงทางแก้นะคะปัญหาและสาเหตุของปัญหานะคะอยู่ในบ็อกซ์แรกของ handout ใช่ไหมคะแล้วก็บ็อกซ์ที่สองก็คือวิธีทางแก้ solution ค่ะ
0: If you can't think of a solution yet, it's okay. Just problems first and their causes.
1: ค่ะ นึกถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาก่อนนะคะยังไม่ต้องคิดถึง solution ก็ได้ค่ะปัญหาและสาเหตุของปัญหาค่ะในบ็อกซ์แรกค่ะ

0: And if you want to do an activity here and make us your students, right, a sample part of the activity, feel free to do so in order to engage us in what your vision is of this project that your students have to do. I hope it was a bit clear. You do have some time. It's big. This homework is quite long and extended, but again, it doesn't have to be something that you're actually doing now, but something that I hope you will try in the future.
1: ค่ะอาจารย์เชก็ได้มอบหมายนะคะงานเป็นโปรเจกต์เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของซีรีส์นี้นะคะของการอบรมครั้งนี้ก็คือว่าให้ท่านอาจารย์นะคะลองคิดโปรเจกต์ที่จะไปทำกับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็มานำเสนอนะคะนำเสนอในวันสุดท้ายนะคะของการอบรมของเราซึ่งก็ไม่ทุกท่านนะคะที่จะได้นำเสนอเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามรวบรวมเอาขึ้น Facebook ขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกโปรเจกต์นะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยระบุนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งก็มีทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพรวม goal แล้วก็ประสงค์ที่เฉพาะนะคะ specific objectives นะคะแล้วก็สัก3ข้อนะคะว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรจากอันนี้นะคะแล้วก็กระบวนการวิธีนะคะ strategies นะคะว่าทำอย่างไรนะคะที่นักเรียนจะไปถึงวัตถุประสงค์นั้นๆโดยที่ท่านอาจารย์โปรเจกต์นี้นะคะเมื่อถึงวันที่พรีเซนต์เนี่ยอาจารย์อาจจะทำไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ทำเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามีตัวอย่างให้ว่ากิจกรรมที่คาดว่าจะให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะผลที่คิดว่านักเรียนจะทำออกมานี่คืออะไรทำตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเรียนทำในขั้นนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์คิดว่าจะไปให้นักเรียนทำในเทอมหน้าในเดือนหน้า2เดือนข้างหน้าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะให้นักเรียนทำเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะก็เป็นได้นะคะอันนี้เราไม่จำกัดนะคะเป็นแค่วางแผนว่าจะทำก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรุณาส่งนะคะอันนี้สำคัญนะคะส่งเข้ามาที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะหรือว่าอีเมลของทางมูลนิธินะคะให้ไว้สองอีเมลแอดเดรสกันนะคะของอาจารย์เชก็เช sanchez@gmail.com นะคะหรือ sirirat.dlf@gmail.com ค่ะทั้งสองอันนะคะกรุณาจดด้วยนะคะส่งภายในก่อนวันที่24กันยานะคะก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายของเราสัก3วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะเราจะได้ดูนะคะแล้วก็สรุปออกมาแล้วก็คัดออกมานะคะแล้วก็จะได้แจ้งอาจารย์นะคะว่าท่านใดที่จะให้มานำเสนอนะคะอาจารย์ส่งและอาจารย์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้นิดนึงนะคะเราจะได้ติดต่อกลับไปได้ด้วยค่ะ
0: Thank youSo I hope that you'll try some of the sandwich activities or any other activities we've done today. Try them in your future classes. And thank you for your participation, your ideas as always. And see you next session. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมา
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอม

0: 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 -1800

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เนื่องจากการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความอ่อนโยนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี้เองอาจารย์นฤสานันท์หรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBL Brain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทางด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนละเมียดละไม
0: ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ BBL หรือว่า Brain Based Learning ที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า Brain Gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเรียนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรี

0: มีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายให้ทำอะไรคะละครเพลง
1: อยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก็ก็ก
0: ็
1: ก็ก็ก็มีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไปไปสกปรก

0: พอสู่ขั้นที่2นะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่าเหมือนจริงอะค่ะ
0: เหมือนจริง
1: อย่างเป็นคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยก็ดูสมจริง
0: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่3ก็จะไปสู่ขั้นของการ think หรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
0: ีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมุติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่1วางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสในจุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่2บทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยาก
0: อยากฟังต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงหนึ่งค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
0: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนนึงเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็เห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วทะลอกลันลันลันลันล่ะส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียน

0: สรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่สองเขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่สามเขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในขณะที่โกรธในขณะที่เครียดได้เขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
1: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบนยิมนะคะทำให้เรารู้สึก เกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่า เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
2: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับอารมณ์ค่ะก็เปลี่ยนไปคือจากที่จะเป็นคนใจร้อนวู่วามก็จะมีสติขึ้นมีความนิ่งขึ้น
0: ก็คาดหวังว่าจะมีครูปฐมวัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆส่งต่อไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3: วันนี้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะการเรียนรู้จากอาจารย์นริษานันท์ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นริษานันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการตัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
5: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปข้อหน้าออกเป็นการกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว
4: ้คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
5: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรคะ

0: อีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อค่อยๆอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ขนมทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจดีใจยังไงดีใจมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้เป็นประจำเสมอเนี่ยจะเด็กๆจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันก็ไม่ยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายไปสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆของโลกเหมือนกับว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยครับวันนี้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ Teachers Talk นั้นจะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครูครับมีทั้งเรื่องที่ครูต้องรู้ครูอยากรู้หรือเรื่องฮอตฮิตในแวดวงการศึกษาครับอย่างเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคุณครูหรือว่าบุคลากรในการศึกษาทุกท่านเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีพอฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามตามมานะครับว่าการสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้นคำว่าพลเมืองดีต้องดีแบบไหนแล้วจะสร้างกันอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญ2ท่านจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณครูนะครับที่ห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับไปกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติ2ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และอาจารย์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คงจะได้พูดถึงปัญหานี้ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องถามนิยามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับเราพูดถึงว่าจะสร้างให้คนเป็นพลเมืองดีแต่คำว่าพลเมืองเนี่ยคือยังไงฮะแล้วจะเป็นพลเมืองดีต้องดีแบบไหนครับท่านครับ
1: คือพระพุทธทาสได้ให้คำนิยามการศึกษาไทยว่าเหมือนสุนัขหางด้วนก็คือการศึกษาของเราไม่ได้สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาไปเป็นข้าราชการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพราะประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเช่นนั้น
0: ท่องจำแล้วไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: และช่วงหลังเราก็ไปรับเอาการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
1: ผมอยากจะกราบเรียนว่าจึงเป็นที่มาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกได้เขียนเอาไว้ในพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าจะต้องจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับจนมาถึงรัฐบาลนี
0: ้
1: ก็ได้ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เราก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพก็จึงกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าการศึกษาในยุคนี้ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีกรอบความคิดใหญ่3เรื่องคือเรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบความคิดที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม
0: ่
1: สร้างครูยุคใหม
0: ่
1: สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการแบบใหม
0: ่
1: แต่จุดเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพของพลเมืองยุคใหม่ซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้พลเมืองของเราในอนาคตเนี่ยต้องเก่งต้องดีและมีความสุขคือเก่งเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยทุกสาระวิชาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจุดเน้นต่อไปนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เด็กไทยนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
0: คือยังไง
1: ถึงใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
0: ครับ
1: มีความเป็นสากลเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
0: ครับ
1: และที่สำคัญคือต้องมีความเป็นพลเมือง
0: คือยังไงครับถ้าเขามีทั้งหมดที่ท่านพูดมาเขาจะไปเป็นพลเมือง
1: มีความเป็นพลเมืองเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่เป็นจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเป้าหมายนี้มาขับเคลื่อนก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและก็การประเมินผลเพื่อจะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสากลอาจจะเน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้

0: ที่ให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา
1: ผมฟังเหมือนกับว่ากระบวนการในโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วกระบวนการนี้เมื่อเขาออกมานอกโรงเรียนมาเป็นพลเมืองของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองอีกแบบนึงที่อาจจะไม่
0: ประการที่3คือเน้นความเป็นพลเมืองทีนี้ความเป็นพลเมืองก็คือว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีเคารพกติกาเคารพผู้อื่น
1: ครับ
0: เห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน
1: ครับ
0: และใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างในยุคที่ผ่านมาที่เราสอนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็ถามว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไร
1: ท่องจำได้รู้
0: อย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จัดให้มีกิจกรรมนักเรียนก
1: ิ
0: จกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งมีการไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: แต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความเป็นพลเมือง
1: ตาม
0: ที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วคือมีวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักการแก้ไขปัญหาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป
1: ็
0: นคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
1: อาจารย์ปริญญาครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากในโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นไงฮะในโรงเรียนต้องเกิดอะไรขึ้น
2: คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าเรากำลังอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
1: ครับผม
2: พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น
1: ครับ
2: นะครับประชาธิปไตยเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะครับความหมายประชาคือประชาชนนะครับอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประเทศใดปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยประชาชนก็ต้องปกครองกันเองหรือปกครองตนเอง
1: และมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด
2: ครับทีนี้ปัญหาคือเอาไว้ง่ายคือถ้าเกิดประเทศใดปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศถามว่าเจ้าประเทศเนี่ยมีฐานะอย่างไรคืออันเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
1: ครับ
2: เจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในบ้านตัวเองอย่างไรประชาชนในประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างนั้น
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมปกครองบ้านตัวเอง
1: ครับ
2: แต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศกันหมดอย่างเสมอภาคกันนะฮะทีนี้พอเสมอภาคกันเนี่ยบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีคนอยู่แค่คน2คน
1: ครับ
2: แต่63ล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านกันหมดทีนี้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านกันหมดจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคร
1: ับ นั่นแหละดิฮะ
2: ก็เมื่อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อความชอบและที่แตกต่างกัน
1: แล้วจะอยู่ร่วมกันเป็นบ้านนี่โอ้วุ่นวายเลย
2: ใช่เพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันได้ก็ง่ายๆครับก็ต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องเคารพกติกา คือในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้กติกาในการแก้ไขปัญหาประการสำคัญคือว่าเมื่อดูจากบทเรียนของทั่วโลกนะจะเป็นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น
1: ก่อนที่จะ
2: อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีเอกราชอังกฤษนะครับมีสิทธิในการปกครองตัวเองเนี่ยฆ่ากันตายไป 700,000 คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันเองตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนี่ไม่ฆ่ากันแต่พอมีสิทธิในการปกครองตัวเองก็แบ่งประเทศเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็มาประหัตประหารกัน
1: ครับ
2: เยอรมันนี่ตัวอย่างนะครับเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเนี่ยเคยล้มเหลวในเยอรมันมาแล้วและในอเมริกามาแล้ว
1: ครับ
2: 2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนโดยที่ไม่ฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิเคารพกติกาเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะนำไปสู่การฆ่ากัน
1: ครับ
2: นี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก
1: คงเห็นด้วยนะประวัติศาสตร์บอกมาเป็นแบบนี
2: ้ทั่วโลกเป็นหมดว่าง่ายคือประชาธิปไตยที่ไม่ได้สร้างพลเมืองเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันครับถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จก็ต้องสร้างพลเมืองให
1: ้
2: มีความสามารถกติกาของสังคมก็ต้องเคารพเรื่องพวกนี้ต้องฝึกทั้งสิ้นนะครับและประเทศอเมริกากับเยอรมันเขาฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่ม.ปลายม.ต้นนะฮะ
1: ชั้นไหนฮะ
2: อนุบาล
1: โอ้เหรอฮะ
2: ตั้งแต่เล็กๆเลยครับ
1: เรียนถามท่านรัฐมนตรีที่ผ่านมาเราก็พยายามฝึกไม่ใช่เหรอครับก็ผมเห็นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพยายามให้เกิดสิ่งนี้แต่มันยังไม่เกิดหรือมันไปติดปัญหาตรงไหนในห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: คือเราก็ต้องข้ามพ้นค่านิยม
1: ครับ
0: ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ไปเป็นข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน
1: ครับ
0: เพื่อการมีงานทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็ลืมไปว่า การที่จะไปเป็นข้าราชการหรือไปมีงานทำในตำแหน่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องติดตัวเข้าไปในระบบการศึกษาคือเขาต้องมีความเป็นพลเมืองก่อนแต่ถ้าเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเขามีความเป็นพลเมืองดีเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูพลเมืองดีเข้าไปเป็นทหารก็จะเป็นพลทหารพลเมืองดีเขาจะมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองพลเมืองดีนี่ถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีหรือว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนอาจารย์ปริญญาว่าคือต้องเคารพกติกาเคารพผู้อื่นรู้จักแบ่งงานกันทำเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาทีนี้เมื่อค่านิยมของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะให้สอบเพื่อการมีงานทำในยุคที่ผ่านมาก็แน่นอนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าปริบทในทางการเมืองในทางสังคมปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกกันสูงเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะดึงสังคมให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็ต้องสร้างความเป็นพลเมืองก่อนและความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ให้ท่องจำในห้องเรียน
1: มันจะเป็นยังไงฮะ
0: แต่ต้องเกิดจากการที่จะต้องมีกิจกรรมต่อไปนี้ก็เราจะเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อที่จะให้เขารู้จักเคารพกติกามีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในการออกไปบำเพ็ญผลประโยชน์เพื่อให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในระดับสูงขึ้นเช่นอาชีวะก็จะมีกิจกรรมในการที่จะบริการสังคมมีฟิกิทเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาดูแลในระดับอุดมศึกษาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์นะออกค่ายอาสาพัฒนามีระบบบัณฑิตอาสามีโครงการเป้าหมายให้มหาวิทยาล
1: ั
0: ย1มหาวิทยาลัย1จังหวัดที่จะต้องมีบทบาทในการรับใช้สังคมสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าแค่ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ไม่พอเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรนะมาบูรณาการหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยในอนาคตนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยที่ผ่านมาก็สอบเอนทรานต่อมาก็มีการสอบโอเน็ตสอบแกสสอบแพทก็แย่งชิงกันอ่านหนังสือต้องกวดวิชาต่อไปนี้นอกจากว่าคุณจะต้องเก่งตามสาขาวิชาที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นตัววัดก็คือว่าคุณจะต้องไปผ่านการบำเพ็ญประโยชน์มาคุณจะต้องมีผลประเมินความดีควบคู่กันไปด้วย
1: เหมือนที่ต่างประเทศเขา
0: เหมือนต่างประเทศที่เขามีต่อไปนี้ก็จะต้องมีอย่างนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยได้เกิดเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเป็นองค์รวมไปด้วยกันนะครับ
1: สิ่งจะเกิดเมื่อไหร่ครับท่านรัฐมนตรี
0: ในขณะนี้ทางคณะกรรมการก็มีการนำร่องไปแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: เดี๋ยวก็ต้องอาจารย์ปริญญาได้อธิบายว่าในขณะนี้ได้เตรียมการไปยังไงจากการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์ว่าคณะกรรมการ
1: เพื่อนครูฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะอุ้ยเราจะต้องมาปรับอะไรบ้างบางท่านอาจจะตกใจด้วยกิจกรรมอะไรจะเพิ่มมามีวิธีการเป็นไงฮะแล้วเพื่อนครูต้องทำยังไงบ้าง
2: คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับคือเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
1: ครับ
2: เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัตินะครับไม่ใช่การมาบรรยายให้นักเรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก
1: เพราะมันไม่เข้าไปใน
2: ใช่เพราะพลเมืองไม่ใช่ความรู้ฮะ
1: ครับ
2: แต่พลเมืองเป็นความเป็นมันต้องฝึกให้เป็นนะฮะแล้วเพราะนั้นถ้าหากไม่ฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปครับว่าระบบที่ดีเนี่ยมันแค่ 50% เอง
1: ครับ
2: อีก 50% เนี่ยมันคือเรื่องของคนนะฮะประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยคนฮะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราขาดไป
1: ครับ
2: เพราะนั้นในการทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปบรรยายแต่ต้องฝึกกระบวนการคือกิจกรรมทีนี้ประการที่2ครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไปเพิ่มภาระ
1: ครับ
2: ให้กับคุณครูนะครับต้องพูดในแง่นี้สำหรับเพื่อนครู
1: ครับ
2: นะครับที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาละในวิชาเนี้ยข้อเสนอนะครับที่กำลังทำและเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านรัฐมนตรีต่อไปคือว่า
1: ครับ
2: 1ในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นความรู้มากๆเนี่ยนะครับต้องลดออกอย่างน้อยครึ่งนึง
1: เหรอ
2: เพราะความรู้นี่มากไป
1: งานครูจะเบาลง
2: ใช่
1: ในการสอน
2: ใช่คือแล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเข้าไปแทน
1: แต่อันนี้จะมาหนักขึ้น
2: อันนี้ไม่หนัก
1: ก็มีกิจกรรม
2: ฟังเหมือนหนักเอางี้ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
1: ้
2: กับการสอนให้คนมีความคิดในอะไรสำคัญ

0: ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
1: ้
0: กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษาระหว่างให้มีความรู้ให้มีความคิด
1: โอ้โหอันนี้ก็เลือกยากเลยฮะแต่ผมว่าถ้าให้เขาคิดเป็นก็น่าจะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดคนมีความคิดแล้วคนจะไปหาความรู้ได้เอง
1: ครับ
0: เพราะนั้นหัวใจคือการสร้างความคิดซึ่งความคิดไม่ได้เกิดด้วยการฟังแต่มันต้องลงมือปฏิบัติ
1: และเขาคิดเองเป็น
0: ใช่เพราะนั้นครูจะเปลี่ยนเป็นวิทยากรผมใช้คำนี้นะครับวิทยากรกระบวนการ
1: คือจัดกิจกรรมกระบวนการ
0: ใช่คือจัดกระบวนการให้เด็กให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู
1: ้
0: ข้อสำคัญมากเนี่ยนะครับพลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องความคิดเพราะนั้นไปบังคับไม่ได้แต่ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขาได้
1: ค
0: ิดแล้วครูเนี่ยจากเดิมต้องยืนพูดหน้าห้องนั่งพูดหน้าห้อง1ชั่วโมงเปลี่ยนเลยฮะ
1: เป็นไงฮะ
0: ครูเนี่ยพูดน้อยมากจัดกิจกรรม
1: อ๋อ
0: นะฮะแล้วกิจกรรมมันมีรูปแบบอยู่แล้วครับ
1: ฟังดูงานครูก็น่าจะสนุกมากขึ้น
0: สนุกมากขึ้น
1: แล้วอาจารย์
0: ชีวิตของเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยในโรงเรียนเค้าก็มีเรื่องของสภานักเรียนให้เลือกตั้งกันกรรมการนักเรียนเราก็เข้าใจแค่นั้นน่ะประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งสภานักเรียนก็แปลว่าโรงเรียนเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่มันเป็นแต่รูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันนะครับของคนในสังคมคือการปกครองตัวเองซึ่งต้องเคารพสิทธิของกันและกันเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมอ
1: ันนี้สำคัญที
0: ่สุดเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิตพอเข้าใจความข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทั้งโรงเรียนนะฮะในการอยู่ในโรงเรียนมันคือการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าว่าอาจารย์ทดลองที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไง
0: ก็ทำที่ทดลองที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ทำกับจัดฝึกอบรมคุณครูมาประมาณ15จังหวัดแล้วทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเป็นการทดลองทำนะครับ
1: 15จังหวัดที่ไปนี่ที่ไหนแล้วเกิดผลยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือจุดเริ่มต้นมาจากทางสพฐนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้ขอให้ผมมาช่วยไปเลคเชอร
1: ์
0: นะครับให้กับคุณครูที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับความจริงเป็นโครงการที่ทำให้กับโรงเรียนซึ่งผลโอเน็ตเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานไว้ง่ายคือไปติวเขาอะไปติวคุณครูก็ไป4ภาคทีนี้ผมก็บอกกับสพฐว่าถ้าเกิดได้ผมไปติวเรื่องนี้อย่างเดียวผมไม่เอานะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ไปทดลองดูเลยว่าจะเปลี่ยนวิธีการสร้างพลเมืองใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับไม่ใช่การเลคเชอร์นะโอเคความรู้เนี่ยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขอเป็นกิจกรรมนะครับไปทำกับคุณครูไปสาธิตให้ดู
1: ก็ไปในแนวที่อาจารย์อยากจะทำ
0: ใช่ใช่ครับก็เริ่มต้นตรงนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทำครบ4ภาคแล้วก็ขยายเป็น10กว่าจังหวัดไปทั่วประเทศก็คือความรู้เนี่ยมีส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีอยู่เพราะคุณครูเขาต้องการนะครับเพราะตามตัวชี้วัดในหลักสูตรยังมันมีเรื่องความรู้อยู่มากเขาก็ขอแต่ว่าผมก็จัดให้เป็นเรื่องกิจกรรมในครึ่งแล้วเป็นการสาธิตให้ดูครับว่าในการฝึกเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเนี่ยกิจกรรมที่ใช้เนี่ยทำอย่างไรก็สาธิตให้ดูฝึกให้เคารพความเห็นที่แตกต่างฝึกยังไงก็สาธิตให้ดู
1: แล้วก็มีเด็กนักเรียนมาทำจริง
0: เราทำกับคุณครูให้ดูก
1: ่อนทำกับคุณครูก่อน
0: คือกระบวนการคือการฝึกให้คุณครูดูนะครับให้คุณครูเห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ในคืออะไรแต่บางที่ก็มีนักเรียนด้วยบางที่ก็มีเฉพาะคุณครูนะครับบางที่ก็มีผู้บริหารเขตการศึกษาด้วยศึกษานิเทศท่านผอ.เขตอะไรก็มาก็จะเห็นกระบวนการ
1: โดยรวมผลเป็นไงฮะ
0: ดีมากครับคือสิ่งที่ได้ตระหนักก็คือว่าหนึ่งคุณครูเขาสะท้อนว่าปัจจุบันนี้เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทำยังไงทั่วไปนะฮะอันที่สองคือหลักตามหลักสูตรนี่ก็เป็นความรู้ซะมากเกินไปนะครับซึ่งเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องนี้แต่บอกว่าเช่นหลักสูตรของม.1เนี่ยท่านรัฐมนตรีม.1นี่ต้องเรียนรัฐธรรมนูญฉบับ50ฮะ
1: ครับ
0: เรียนทั้งฉบับเลยครับถามว่าม.1เรียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันเกินไปไหมอันเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างเขาว่าต้องปรับเนื้อหานะครับที่เป็นเรื่องความรู้ลดลงไปสักครึ่งนึงอ่ะผมคิดว่าเลยครึ่งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมแทนนะครับความจริงเนี่ยผมถ้าพูดให้มากกว่านี้คือว่าเนื้อหาผมว่าเหลือ 30% พอที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแล้ว70เนี่ยเป็นกิจกรรมไปเลยนะครับถึงสำเร็จนะครับเรื่องของพลเมืองแล้วก็ประการสำคัญอีกประการนึงคือคุณครูเนี่ยผมได้พบว่ามีความ

0: ตื่นตัวสูงมาก
1: อืม
0: คือผมเรียนว่าตอนนี้คุณครูมีความพร้อมครับท่านรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ คุณครูเนี่ยพร้อมมีความพร้อมมาก
1: แล้วสนุกกับกิจกรรม
0: พร้อมในแง่ของแบบพร้อมจะรับครับเพราะว่าคุณครูเขาก็อยากจะสอนอยู่แล้วให้นักเรียนเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคุณครูอยากสอนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่กระจ่างว่าวิธีการทำอย่างไรพอเราไปให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สว่างเลยคิดออกอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูมีความพร้อมครับอยู่ที่เรานี่แหละเราพร้อมหรือยังเราเริ่มต้นหรือยังนะครับถ้าหากเราทำคู่มือจัดฝึกอบรมออกมานะครับแล้วมันจะเกิดทั้งประเทศอย่างแน่นอน
1: อาจารย์ฟังดูนี่งานช้างเลยนะฮะ
0: ไม่เลยฮะ
1: เพราะว่าตั้งแต่อนุบาลไล่มารู้ปัญหาเยอะแยะมากมาถึง
0: คือฟังดูเหมือนยาก
1: ใช่ฮะ
0: ฟังดูเหมือนยาก
1: แต่อาจารย์บอกไม่เลยเหรอ
0: คือเราทำในระบบการศึกษาอยู่แล้ว
1: ร
0: เรามีระบบการศึกษาอยู่แล้วมีห้องเรียนอยู่แล้วมีคุณครูมีอาจารย์มีวิชาอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ข้างใน
1: อาจารย์เชื่อมั่น
0: เปลี่ยนแค่กระบวนการ
1: เปลี่ยนกระบวนการแค่นี้ได้เลย
0: ครับพอเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าคุณครูและอาจารย์ก็ต้องเป็นพลเมืองก่อนด้วยนะฮะก็ต้องเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะฮะสิ่งทำให้มันสำเร็จได้คือว่าถ้าหากโรงเรียนไหนนะครับมีพลเมืองมาก
1: ครับ
0: โรงเรียนนั้นจะเข้มแข็งครับปัญหาต่างๆในโรงเรียนจะลดลงไปเยอะทันทีเลย
1: ที่เด็กตีกันถูกกันทะเลาะกันปัญหา
0: ชุมชนไหนมีพลเมืองมากเนี่ยชุมชนนั้นจะเข้มแข็งประเทศไหนมีพลเมืองมากประเทศจะเข้มแข็ง
1: อันนี้ชัดเจนนะ
0: เพราะนั้นเนี่ยทุกคนช่วยกันทำครับแล้วประโยชน์เนี่ยมันตกกับโรงเรียนตกกับมหาวิทยาลัยเองปัญหาต่างๆนักศึกษาที่เคยเป็นคนก่อนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปแล้วทุกคนจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมกันขึ้นมา
1: สิ่งนี้นี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะท่านรัฐมนตรีผมอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เลยได้ซ้ำไปฮะ
2: จริงๆเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในคราวนี้ก็กำหนดตั้งแต่ปี2552
1: ครับ
2: จนถึงปี2561นะครับที่เราจะได้เห็นว่าเราจะมีพลเมืองยุคใหม
1: ่ครับ
2: ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2
1: ครับ
2: ต่อไปนี้การที่จะให้โอกาสพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนในทุกด้านเนี่ยต้องเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดตามความสนใจของตัวเองที่สำคัญคือให้เขาได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยก็เหมือนท่านอาจารย์พูดถึงว่าระหว่างความรู้กับความคิดถ้าเราสามารถสอนให้คนคิดเป็นเขาก็สามารถที่จะนำความคิดนั้นไปแสวงหาความรู
1: ้
2: ที่เรียกว่า how to learn เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะการศึกษาไทยก็จะถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนครูทั้งหมดนะครับได้มาร่วมกันชูธงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็ร่วมกันมาขับเคลื่อนเพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ก็ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมครับ
1: ครับเรียนถามท่านต่อเนื่องแบบนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตด้วยฮะท่านรัฐมนตรีก็เคยเป็นครูมาก่อนจะทำให้สิ่งนี้ออกจากนอกห้องเรียนออกจากโรงเรียนแล้วไปอยู่ในวิถีชีวิตมันยังคงอยู่เนี่ยต้องทำยังไงฮะ
2: คือตอนนี้เราก็มองโดยองค์รวมนี่มี3เรื่องนะ
1: ครับผม
2: เรื่องแรกคือการที่เราจะต้องมาดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้านคือการศึกษาไม่ใช่อยู่เฉพาะในระบบเท่านั้นต่อไปจะต้องมีการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาทางเลือกที่เข้าจะมามีส่วนที่จะ
1: เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีการศึกษา
2: ทั่วไปก็จะมีส่วนร่วมกศน.การศึกษานอกระบบเราก็มีการสอนเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองซึ่งสอนไปควบคู่กับทักษะอาชีพ
1: อ๋อมันจะไปด้วยกันทั้งระบบเลยใช่ไหม
2: ในการปรับปรุงราคาเพิ่มในขณะเดียวกันการบริหารจัดการทางการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะต้องเน้นเรื่องการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลงไปสู่สถานศึกษามากขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลนี้ก็ได้คิดนวัตกรรมใหม่ในเชิงบริหารขึ้นมาซึ่งเพิ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เราได้มีการจัดตั้งสสค.สสค.คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่งจะเป็นหน่วยงานอิสระเล็กๆที่ได้รับเงินอุดหนุนประมาณโดยตรงจากภาษีสรรพสามิตเหมือนกับสสส.ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาดูแลเรื่องสุขภาพแต่ว่าดูแลโดยการที่มาเป็นองค์กรภายนอกมาช่วยกันการขับเคลื่
1: อ
2: นต่อไปการศึกษาก็เหมือนกันเราจะมีสสค.ซึ่งขณะนี้ก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จัดตั้งงบประมาณเป็นปีแรก120 ล้านต่อไปนี้เราก็จะเห็นสสค.จะเป็นองค์กรที่มาสร้างพลังในการขับเคลื่อนจะร่วมมือกับสื่อมวลชนจะร่วมมือกับครอบครัวจะร่วมมือกับสังคม
1: เ
2: ราจะเห็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่านเราจะเห็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
1: ผ่านกิจกรรมต่างๆ
2: ผ่านกิจกรรมต่างๆ
1: เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อสร้างคนที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองครับ
1: ครับผมครับก็แนวทางมีหลากหลายนะฮะถามอาจารย์งี้ฮะสิ่งที่เรากำลังจะวางอยู่ มันก็จะสร้างพลเมืองขึ้นมาทีนี้ผมพูดไปในตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมีพลเมืองดีพลเมืองในความหมายอาจารย์กับพลเมืองดีสิ่งที่เราคิดว่าจะพัฒนาเพื่อไปสู่เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือเป็นพลเมืองดีต้องเป็นแบบ
0: คือเรามักจะพูดกันเรื่องของพลเมืองดีมาโดยตลอด
1: ครับ
0: ทีนี้จะเป็นพลเมืองดีได้เนี่ยต้องเป็นพลเมืองก่อน
1: เอาให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงใช่ไหมพลเมืองเนี่ยนะ
0: ทีนี้แล้วข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเรื่องพื้นฐานเนี่ยก็คือการต้องเคารพซึ่งกันและกัน
1: ยอมรับ
0: มีปัญหาก็ต้องใช้กติกาตัดสิน
1: ครับผม
0: นะครับสังคมเนี่ยมันแย่ลงก็เพราะเราทุกคนในทางกลับกันครับจะดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลเมืองได้ก็เป็นพลเมืองดีแล้วก
0: ็
1: ด
0: ี
1: แล้วขอให้เป็นพลเมือง
0: ก็จะดี
1: อาจารย์ครับฟังถึงตรงนี้นะผมยังมีความคิดเดิมว่าอาจารย์งานที่อาจารย์และท่านรัฐมนตรีทำอยู่เนี่ยงานช้างเลยครับ
0: มันยากตอนต้นคุณชัยวัฒน์
1: ใช่ไหมฮะ
0: ตอนจะผักที่แรกยากหน่อย
1: งั้นผมถาม
0: แต่พอผักได้แล้วเนี่ยครับมันจะไปเองนะอ่ะมันคนจะเห็นว่าดี
1: งั้นผมถามตอนต้นนี่แหละฮะอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาที่มันจะทำให้ผลักไม่ไปเนี่ยหรือจะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราได้ฟังกันไว้แล้วก็ตรงไหนเราแก้ไขได้ป้องกันได้เราจะไม่ทำมีอะไรฮะ
0: ผมคิดว่าเรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้ครับคือว่าในแง่ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันการฝึกให้คนคิดพอคิดเป็นก็เป็นพลเมืองแล้วครับรู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยเคารพสิทธิเรามีสิทธินะครับไม่อยากให้ใครมาละเมิด คนอ
1: ื
0: ่นเขาก็เหมือนกันอ่ะ
1: ก็ไม่อยากให้มาละเมิด
0: ก็อยู่ร่วมกันได้แล้วใช่ไหมฮะนี่คือมันต้องคิดเป็นไงไอ้ความคิดจึงสำคัญที่สุดเพราะนั้นมันจะล้มเหลวได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดไปนะครับเช่นเป็นแนวดิ่งลงไปนะฮะกระทรวงสั่งนะครับไปที่สพท.นะครับการศึกษาพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานก็สั่งไปที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาผอ.เขตสั่งไปศึกษานิเทศพื้นที
1: ่
0: ศึกษานิเทศในพื้นที่ก็สั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็สั่งคุณครูคุณครูก็สั่งนักเรียนต
1: ่
0: อไอ้แบบแนวดิ่งลงไปแบบนี้ไม่เกิดพลเมืองครับ
1: อาจารย์ไม่เชื่อว่าจะเกิด
0: มันจะไม่เกิดไว้ง่ายคือนักเรียนเนี่ยเขาต้องมีอิสรภาพเขาถึงคิดได
1: ้
0: เพราะถ้าทำตามครูบอกทุกอย่างไม่ต้องคิดไงไม่ต้องคิดก็ไม่เกิดพลเมื
1: อง
0: เพราะนั้นในแง่ของนักเรียนต้องมีอิสรภาพคุณครูเป็นผู้คุมกระบวนการให้อยู่ในขอบเขตเหมาะสมดังนั้นในแง่ของคุณครูก็ต้องมีอิสรภาพพอสมควรด้วยเพราะถ้าเกิดคุณครูทำตามผอ.สั่งอย่างเดียวก็ย่อมไม่เกิดพลเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นผอ.โรงเรียนก็ต้องมีอิสรภาพจากกระทรวงศึกษาที่การระดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นในแง่ของการทำงานเรื่องพลเมืองเนี่ยไม่ใช่จากข้าง
1: ล่าง
0: นะครับแต่ต้องเป็นแนวจากข้างล่างขึ้นมาด้วย คือต้องเป็นดีสุดคือต้องพยายามเป็นแนวระนาบ
1: นี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังพยายามทำอยู่
0: ควรจะเพราะนั้นคุณครูเนี่ยก็ต้องเปิดกว้าง
1: ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก
0: ใช่นะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีนะครับคิดว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาทำให้ผลักตอนแรกเนี่ยผลักไม่ไปหรือว่าโครงการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะ
2: ผมคิดว่ามีสองเรื่องที่สำคัญนะครับ
1: ผม
2: คือเรื่องแรกก็คือเรื่องค่านิยม
1: ครับ
2: เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาที่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของค่านิยมเดิมที่ต้องการที่จะให้เก่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่การศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เป็นคนดีด้วยตามที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วประการที่สองก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะต้องขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าการที่จะปฏิรูปการศึกษาและประสบความสำเร็จเขาก็ยังกำหนดเป้าหมายไว้ทั้ง10ปีนะฮะ
1: นั่นเองนะถ้าคนใหม่มาแนวทางนี้จะยังอยู่ไหม
2: ใช่ครับถ้าเราได้วางระบบวางรากฐานที่ถูกต้องเน
1: ี่
2: ยผมคิดว่าแนวทางนี้ก็ยังอยู่ต่อไปและก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือว่าเราจะต้องร่วมกันในการที่จะสร้างความสนับสนุนของสังคมทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยกันในขณะเดียวกันเราก็มีสสคซึ่งเป็นองค์กรที่อิสระที่จะมาร่วมกับเคลื่อนให้ภาคสังคมต่างๆได้มามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่คือระบบรากฐานที่ถูกต้องนะครับผมก็หวังว่าจากกระบวนการที่เราทำอย่างเป็นระบบภายใต้ความคิดเห็นชูธงของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชูธงนำนะครับและผมก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทั่วประเทศรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ได้การสนับสนุนผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการในการที่จะใช้การศึกษาเพื่อสร้างความพลเมืองจะได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ครับผมก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองก่อนเอาให้รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับว่าพลเมืองนั้นควรจะมีหน้าที่อย่างไรไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นอย่างไรแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีเองนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าครับเพื่อนครูก็ต้องมีการต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะฮะต้องเตรียมปรับตัวเองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นปรับค่านิยมหรือมีความต่อเนื่องอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าด้วยนะครับสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอบคุณท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถชม

รายการของโทรทัศน์ครูซึ่งนอกจาก Teachers Talk แล้วยังมีอีกหลายรายการทางสถานีโทรทัศน์ครูนะครับทางดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับดูชมรายการย้อนหลัง www.thaiteachers.tv ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพี่เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นการพูดคุยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่พูดถึงปีนี้ปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูและเราบอกว่าเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพื่อนครูได้ก็คือโทรทัศน์ครูที่ชมกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็เห็นหลายตัวอย่างนะครับที่มีเพื่อนครูนั้นได้นำไปชมแล้วแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็น่าสนใจมากมายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเด็กก็สนุกกับการเรียนซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างได้หลายกรณีเลยแต่วันนี้ครับจะคุยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้บริหารมีส่วนสำคัญอย่างไรให้เกิดการพัฒนาแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนของท่านครับผ่านผู้อำนวยการ2ท่านที่วันนี้นั่งคุยกับเราท่านแรกคุยกันต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟจังหวัดชลบุรีครับอาจารย์วรยานิมัติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามี2ผู้อำนวยการอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะบอกเล่าในมุมของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีอาจารย์ปริยารู้จักโทรทัศน์ครูได้ในวิธีการที่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมได้ยังไงนะอาจารย
2: ์ต้องขอบอกเลยนะคะว่าที่รู้จักโทรทัศน์ครูเนี่ยเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตของเราก็คือ คุณนุสราสุโงะนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณาว่ามีรายการโทรทัศน์ครูซึ่งมีรูปคุณบวยกับคุณพรก็ถือมาเลยแล้วก็มา
0: ที่โต๊ะใช
2: ่ค่ะถือมาแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยมีรายการดีๆนะเธอลองวันนี้เธอลองเอาไปดูหน่อยพอบอกว่าเอาไปดูหน่อยแล้วก็มาอ่านเออเดี๋ยวลองซิลองไปดูก็คือดูจากหนังสือพิมพ์ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
0: ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักยังใหม่มากใช่ไหม
2: ไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่พอดีคุณนุสราเนี่ยคุณนุสราเนี่ยเอามาให้พอเอามาให้หลังจากนั้นก็ลองดูซิว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องดูละพอเขาบอกว่าตีห้าสี่สิบห้าโอ้สบายเลยเพราะว่าตื่นแล้ว
0: ยังไงฮะจังสือพิมพ์งั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอดูของจริงเป็นไงฮะ
2: พอดูของจริงโอ้โหใช่เลย
0: ใช่เลยฮะใช่ยังไงฮะ
2: คือถ้าถามว่าแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยตัวเองต้องไปอบรมก่อนหนังสือพิมพ์ยิ่งครูนุสราเอามาให้ดูเนี่ยตัวเองก็ต้องไปอบรมที่โรงแรมแอมบาสเดอร
0: ์
2: พอไปเนี่ยเห็นก่อนเห็นที่โรงเรียนแอมบาสเดอร์ว่าเขาตอนไทยเข้มแข็งเขาอบรมเรื่องหลักสูตรใหม่ปีพุทธศักราช2551นี่แหละพอปุ๊บพอเห็นแล้วก็เขาเอาของอาจารย์สุขพงศ์มาออกและตอนซึ่งตัวเองเนี่ยคิดว่าภาษาไทยเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่เป็นปัญหาระดับชาตินะคะพอดูของอาจารย์สุขพงศ์มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจุดประกายความคิดเลยเฮ้ยจริงๆนั้นเนี่ยอาจารย์สุขพงศ์ใช้สื่อที่เป็นลังกระดาษสื่อเศษวัสดุที่หาได้ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นพลาสติกต้องเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาแต่อาจารย์สุขพงศ์ไม่ใช
0: ่
2: พอเราดูวันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยกลับไปต่อยอดคราวนี้ช่วงแรกๆเหมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ว่าจ
0: ะ
2: เป็นยาเสพติดที่ต้องตื่นมาดู
0: เสพติดรายการไปเลย
2: ใช่
0: แต่เป็นเสพติดด้านดีนะ
2: ใช่คือต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยทำภารกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเราได้เปรียบเพราะเราต้องตื่นมาละหมาดนะคะเราพอละหมาดแล้วก็มีการฟังบรรยายก็จะมีวิทยุภาคมุสลิมพอเสร็จแล้วช่วงเวลาตีห้าสี่สิบห้าเราต้องมองเวลาเฮ้ยเวลาเนี้ยมันมาแล้วนะเราต้องเสียสละเวลา15ทีวิ่งมาดูก่อนวิ่งมาดูพอดูเสร็จก็กลับไปทำกับข้าวต่อ
0: ทำไมอาจารย์บอกว่าใช้คำว่าติดเลยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆที่ดึงไปหน้าจอได
2: ้ช่วงที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง
0: คืออะ
2: ไรก็คือเรื่องการนิเทศการสอนซึ่งพอเห็นน่ะตัวเองมีจุดบอดที่ใหญ่พอสมควร
0: ยังไงฮะอาจารย์อะไรคือจุดบอดแล้วอะไรคือเอามาใช้ได้
2: จุดบอดของตัวเองนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่นิเทศแล้วก็เธอทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมเขียนหนังสือหัวแบบนี้คือเวลาที่ไปนิเทศอ่ะไม่ใช่ไปเพื่อกัลยาณมิตรแต่ไปเป็นเหมือนจับผิดไปติแต่พอเราดูแล้วเนี่ยซึ่งเป็นรายการของต่างประเทศหมดเลยช่วงนั้นอ่ะโหยพอดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าเออทำไมนะทำไมเราไม่ใช่วิธีการนี้ซึ่งถามเองอ่ะจบทางด้านครูจบทางด้านเอกอนุบาลเอกประถมเอกหลักสูตรแต่ตอนเรียนไม่มีแบบนี้ให้ดูไม่มีภาคปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแต่พอมาดูแล้วเนี่ยทำให้เราเฮ้ย เรานะมีข้อผิดพลาดมาเป็น10ปีเลยนะม
0: ัน
2: ไม่มีกระจกมาให้เรา
0: เจอเลยใช่ไหมเปลี่ยนตัวเอง
2: ใช่มันไม่มีกระจกมาให้เราดูไงแต่พอเราดูแล้วมันมาเป็นกระจกสะท้อนเราว่าหลายอย่างที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวเราไม่ใช่ที่ตัวเราบกพร่องมันก็ทำให้หลังจากนั้นน่ะเพราะว่าช่วงนั้น2สัปดาห์นั้นนิเทศตัวเองก็เหมือนนั่นแหละติดก็จะต้องดูเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองพอนิเทศพอดูแล้วเนี่ยก็หลังจากจะลองซิเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าดูในเรื่องของการนิเทศเราได้เทคนิคการสอนด้วยและการนิเทศของต่างประเทศดีตรงที่ว่าเมื่อคุณครูเขาผิดพลาดทางเรื่องอะไรเขาจะมีทีมงานเข้ามาแนะนำนะคะว่าคนนี้จะได้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพ คนนี้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมของในเรื่องของเนื้อหาวิชาการคนนี้จะต้องได้รับในเรื่องของ acting คือเขามีให้ทุกอย่างก็เลยทำให้เรามองว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ตรงนั้นตรงนี้มาเป็นการที่

เอออันนี้ดีแล้วนะน่าจะทำอย่างเช่นคุณครูชาคิดเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีแต่พอบางเรื่องอย่างเช่นตัวสื่อการสอนของเขาไม่ดีในเรื่องของที่ช่วงแรกๆก็คือว่าตัวหนังสือเขาจะยังไม่ปานีตแต่พอเราเห็นในเรื่องของ acting ยังไม่

0: แล้วสิ่งที่ตามมาผู้ปกครองมาเรียกร้องขอให้ครูชาคิดเนี่ยสอนภาษาอังกฤษที่ป.1 ป.2 นะอย่าลืมนะว่าถ้าเด็กเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็รักที่จะเรียน
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
2: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
3: ผู้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจไหมอาจารย์
4: ชื่นใจชื่นใจมากเลย
3: ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการเนี่ยพอถ้าเกิดหันมาสนใจเปิดใจแบบนี้นะอาจารย์จะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยให้คุ้มค่าเงินภาษีประชาชนนี่แหละที่ตั้งช่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงอาจารย
4: ์คือเรียนคิดว่าถ้าผู้บริหารนะได้ดูรายการนี้เนี่ย
3: ค
4: ือตัวผู้บริหารเองเหมือนที่อาจารย์วรยาว่าเนี่ยผู้บริหารต้องนิเทศครูนี่การนิเทศที่อาจารย์วรยาว่านั่นแหละแรกๆก็คือนิเทศแบบติแต่ที่จริงติเพื่อก่อนนะอาจารย์นะแต่ว่าการติเนี่ยทำให้ครูไม่มีกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์วรยาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะคะแล้วตัวผู้บริหารเองก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเราเนี่ยครูเรียนเราที่เรารับเข้ามาเนี่ยมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่รู
3: ้
4: ว่าเขาจะเอาอะไรเอาเทคนิคอะไรมาใช้กับวิชาของเขาถ้าให้เขาได้ดูรายการนี
3: ้
4: เขาจะได้สิ่งที่ดีๆไปปรับประยุกต์กับสิ่งที่เขาสอนได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารนะคะได้หาเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูทีเชอร์ทีวีเปิดใจรับหน่อยนะคะเรียนที่ว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุก็น้องๆดิฉันไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจรับเถอะค่ะแล้วท่านก็จะรู้ว่ารายการที่เชิดทีวีที่เราพยายามหาสิ่งที่ดีๆมาให้เพื่อนครูเนี่ยนะคะหรือแม้ตัวท่านเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการที่เราจะพัฒนาครูสักคนหนึ่งเพื่อเขาให้เขานี่เป็นครูที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพกำลังใจสำคัญมากแล้วเราเวลาไปนิเทศเขานิเทศแบบเพื่อนกันนะกัลยาณมิตรเขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีกำลังใจมากเลยเราจะได้ใจครูเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นครูในโรงเรียนของเราถ้าเราได้ใจครูเข้ามาปั๊บเนี่ยบริหารง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะฝากผู้บริหารนะคะตัวเรียนเองก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ได้ใช้วิธีการนิเทศครูแบบนี้แหละในการที่ไปให้ครูในโรงเรียนเนี่ยได้มาดูรายการที่เชิดทีวีแล้วลองเอาไปใช้ดูซิใช้แล้วบอกครูหน่อยซิว่าหนูใช้แล้วเป็นยังไงครูเราพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะ
3: แหมนี่ต้องบอกให้ลองนะเหมือนใช้ครีมยี่ห้ออะไรก็ตาม
4: ต้องลองเลยค่ะถ้าลองแล้วอาจจะติดแบบอาจารย์วรยานะเสพติดเลย
3: แต่มีไหมฮะผู้บริหารที่ดูแล้วอุ้ยมันก็ธรรมดาแล้วไม่เอาไปใช้ครูในโรงเรียนอยากใช้แต่ผู้บริหารไม่เริ่มนี่มันจะเป็นปัญหาไหม
4: เดี๋ยวนี้มีแน่นอน
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนครูเนี่ยได้เพื่อนร่วมทางแล้ว
3: ครับ
4: คือรายการโทรทัศน์ครูแต่ถ้าผู้บริหารไม่เปิดใจกว้างไม่ให้โอกาสเขาตรงนี้จะพัฒนาลำบากมาก
3: ครับ
4: คือถ้าเราส่งครูไปอบรมเนี่ยนะคะมันก็ได้นิดหน่อยนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ย15นาทีเนี่ยนะจะได้อะไรเยอะมาก
3: แล้วก็ดูอยู่บ้านได้เลย
4: แล้วทุกวัน365วันเสาร์อาทิตย์เราก็มีรายการอื่นเกี่ยวกับอันนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วรายการโทรทัศน์ครูนี่คือจันทร์ถึงศุกร์เลยนะ
3: ครูมืออาชีพ
4: ครูมืออาชีพถ้าได้ดูตัวนี้เดี๋ยวเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของไทยเราเนี่ยไปได
3: ้
4: นะเพราะครูก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดี
3: ๆ
4: แล้วเขาก็ไปลองทำดูลองใช้ดูมันไม่มีใครเก่งที่ดีเก่งที่สุดในโลกนะ

0: าจารย์วรยายกตัวอย่างครูชาคริตซึ่งแบบดูแล้วแล้วก็ไปใช้พัฒนาเลยนะฮะแต่มีตัวอย่างที่เขาดูแล้วเขาเฉยๆมีไหมฮะแล้วใช้วิธีไหนให้เขาหันมาพัฒนาตัวเอง
1: คือของเราอะโชคดีที่ว่าผู้รับใบอนุญาตเองเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้ความสนใจด้วยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการว่าเอาละนะนอกจากที่เราได้ดูกันแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการว่าประชุมต้นเดือนนะคะก่อนการประชุมเนี่ยเอาโทรทัศน์ครู15นาทีมาให้ครูดู
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าพวกเราได้อะไรกันบ้างเมื่อเอามาให้ดูครั้ง2ครั้งคราวนี้ทุกคนรู้ละรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็ใช้วิธีการนะไปดูต่อกันที่บ้านแล้วก็พอวงสนทนาตอนเช้านะที่โรงเรียนจะมีบอร์ดก็เจ้าหน้าที่ธุรการเขาจะเป็นคนปริ้นออกมาให้ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรตอนอะไรก็ครูก็จะไปดูกันตรงนั้นแล้วเสร็จละตอนไหนที่เขาดูแล้วเขาสัมพันธ์กันเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะตรงเนี้ยเราเห็นที่ตัวเองเห็นก็คือคุณครูในองค์กรน่ะพูดกันในเรื่องของการเทคนิคการสอนของคนนี้เป็นอย่างไร
0: โอ้นี่บรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของครูวิธีสอนครูหมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีบอร์ดตรงแต่เดิมเลยน่ะเราใช้ตรงที่ใบแปะความรู้ธรรมดาไม่ได้ทำเป็นบอร์ดเอาปริ้นออกมาจาก A4 ก็ไปแปะตรงตอกบัตรเชิญชวนแต่พอหลังจากนั้นน่ะคุณครูรู้ละเราก็ประชาสัมพันธ์ผู้ครองเราก็เลยมาติดที่บอร์ดที่ทางด้านหน้าห้อง
0: คราวนี้มีโปรแกรมเลยว
1: ่
0: ามีอะไรตอนไหนมีอะไรให้ดู
1: คือเจ้าหน้าที่ธุรการเราเขาก็ให้ความร่วมมือพอรู้ละสัปดาห์นี้ต้องปริ้นออกมาตอนนี้ให้แล้วก็จะมีข่าวสารของลงในหนังสือพิมพ์ที่เป็นข้อคิดของเพื่อนดีๆของแต่ละโรงเรียนนะเขาก็จะลง
0: แล้วเขาลงห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไหมฮะรายการผมทำอยู่
1: นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปตามต้องไปตาม
0: ก็ต้องมีด้วยเพราะว่ามีวิธีการสอนจากทั่วโลกให้ดูเหมือนก
1: ัน
0: แล้วก็มีเวลาให้ดูเยอะขึ้นด้วย
1: อันนี้ยังเดี๋ยวก็ต้องไปตาม
0: แล้วฝากด้วยนะครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ครับนี่แสดงว่าถ้าเกิดทั้งผู้บริหารร่วมด้วยคุณครูทุกวิชาร่วมกันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆฮะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆรายการนี้15นาที
0: ครับ
2: ครูไม่ได้สอนตลอดทั้งวันนะครูจะมีเวลาเราแจกทางรายการเราแจกซีดีไปให้
1: ใช่
2: ทุกโรงเรียน
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งประเทศไทยเราแจกหมดเลยนะคะถ้าเราได้เอาตัวนี้นะอาจารย์นะอาจารย์ได้เอาตัวนี้เนี่ยแล้วก็หาเวลาว่างของครูนะคะครูที่มีเวลาว่างตรงกันอาจจะมานั่งคุยกันเป็นกลุ่มสาระเดียวกันก็ได
1: ้
2: หรือต่างกลุ่มสาระก็ได้แล้วก็มาดูไม่มีทีวีไม่เป็นไรอาจารย์ดูจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนี่แหละพอดูเสร็จปั๊บแล้วเราดูแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงพี่ดูแล้วเป็นยังไงเราได้นั่งคุยกันใช่ไหมคะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝรั่งก็ทำงานแบบนี
0: ้ครับ
2: คือ15นาทีมันมาจากเขากินกาแฟ
0: ครับ
2: เขาก็เลยเอาเวลาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าเราจะสอนเรื่องนี้ยังไงคนนี้มีเทคนิคอะไรคนนี้มีเนื้อหาแบบนี้จะทำไงเด็กมีปัญหาเรื่องนี้จะแก้ยังไงใช้เวลาตรงนี้คุยกันนั้น15นาทีนี้มีคุณค่ามาก

0: ำลังดีเลยนะฮะเวลากำลังดี
1: ในโรงเรียนทำได้ตลอดเวลาเลยทุกโรงเรียนนะคะอาจารย
2: ์
1: ทุกโรงเรียนเลยและทุกห้องด้วยที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำหรับดูในห้องเรียนก็ได้ค่ะ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งและไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ณขณะเนี้ยช่องทางของการที่เราจะติดตามนะคะ
3: ค
2: ในเรื่องของการดูเนี่ยถาม อย่างที่อาจารย์รัตดาว่าถ้าเราใช้เวลาในช่วงของการพักหรือกันที่เรามีเวลาว่างตรงกันเนี่ยแล้วมาคุยโดยนี้จะคิดว่าถ้าเราสามารถทำได้อยากให้ทำเพราะว่ามันจะได้ถ้าเราดูหลายคนคนนี้ได้เทคนิคอะไรคนนี้ได้เทคนิคอะไรการพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการจุดประกายความคิดเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยวันนั้นได้มีโอกาสได้คุยอยู่ที่ไบเทคบางนายังได้แนวทางของอาจารย์ที่ร่วมเสวนาบนเวทีว่าในเรื่องของการนำซีดีไปให้ครูแล้วให้ครูเนี่ยมาไปทดลองสอนเราก็ใช่ในช่วงแรกเรายังไม่ได้ซีดีครบทุกคน
3: เ
2: ราก็เอาวิชาเอาซีดีที่เราได้1ชุดของโรงเรียนน่ะไปให้คุณครูชาคิดก่อนเอาไปให้คุณครูที่ก็ตรงกับที่เขาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่ไปกระตุ้นครูด้วยและสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากรู้ว่าคุณครูของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงของการเดินตรวจของเราทุกวันนะคะเพราะว่าเวลาที่โรงเรียนเข้าแถวเราก็ต้องยืนดูเด็กอยู่แล้วแล้วเวลาเด็กเข้าห้องเราก็ต้องเดินเยี่ยมห้องเรียนอยู่แล้วตรงนี้เราจะพบว่าคุณครูท่านนี้เปลี่ยนไปอย่างตัวเองตอนนี้ก็เอามาพูดคุยกับเพื่อนครูว่าตอนนี้คุณครูภาษาไทยของเราคุณครูกมลทิพย์นะมีบัตรคำเยอะขึ้นนะมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณครูกมลทิพย์เนี่ยแต่เดิมสื่อการสอนจะไม่มีคือตรงนี้ที่มองเพราะว่าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาที่เราเดินครูเรายังไม่เข้านิเทศเราจะใช้วิธีการสังเกตก่อนว่าคุณครูท่านไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของคุณครูซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไปคุยกับคุณครูหลายๆท่านเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเห็นโรงเรียนเรามีบรรยากาศครูมีความกระตือรือร้นกันมากยิ่งขึ้น
3: ซึ่งแต่ก่อนไม่มีไม่ใช่อย่างนี้
2: ใช่แต่ก่อนถามว่าสอนครูทุกคนทำงานเต็มที่แต่เรายังคือทำงานในที่นี้หมายถึงว่าเราสอนเพื่อต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้แต่ลูกเล่นที่เราจะไปก็คือลูกเล่นเทคนิคความหลากหลายเนี่ยคุณครูที่ดูก็ดูเด็กกลัวแต่ณขณะเนี้ยไม่ใช
3: ่
2: คุณครูเนี่ยเหมือนที่ครูรัตดาพูดคือว่าต้องมี acting ต้องมีคือตรงเนี้ยถ้าถามว่าคุณเด็กจะมีความสุขได้ถ้าตัวคุณครูเองให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรักแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเขาไม่ใช่เข้าไปอ้าวเธอเปิดหนังสือเธออ่านตรงนี้อ้าวทำแบบฝึกหัดไปแต่คุณครูไม่ได้มาเปลี่ยนบริบทเหมือนคุณครูชาคิดไงคุณครูชาคิดเขาเปลี่ยนตัวเองเลยจากการที่เป็นคุณครูธรรมดาก็กล้าที่จะมาเป็นพระราชาตรงเนี้ยก็คือถามว่าเด็กมีความสุขไหมเด็กมีความสุขมาก
3: เพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กมีความสุขที่จะเร
2: ีย
3: น
2: ถามว่าเมื่อเด็กมีความสุขแล้วเนี่ยสมองเขาหลั่งสารออกมาแล้วใจเขาเปิดรับแล้วแล้วเขาจะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้นๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

0: ความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: เห็นประโยชน์หลายอย่างอาจารย์ระดาครับเมื่อสักครู่พูดถึงการแลกเปลี่ยนกันแล้วรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยก็จะมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้นั่นแปลว่าครูคณิตศาสตร์ดูวันนี้อาจจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร
3: ์
2: หรือศิลปวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะจะสามารถดูแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมฮะแม้ว่าจะไม่ตรงกับวิชาที่เราสอนนะฮะ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของตัวอย่างที่เรามีตัวอย่างนี่นะคะถ้าสมมติครูพละไปดูของสังคมก็ต้องดูว่าตรงส่วนที่เราดูเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเอามาประยุกต์ในวิชาเราได
2: ้
3: ความจริงแล้วในเรื่องของรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูรายการของวิชาอะไรก็ตามถ้าครูทุกคนดูแล้วมองเห็น
2: แก่นจริงๆไ
3: ห
2: ม
3: แก่นหรือจะเป็นเล็กๆน้อยๆของเทคนิคเนี่ยประยุกต์ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เราไม่ได้สอนประถมวัย
2: ไม่ดูดีกว่า
3: ไม่ดูดีกว่าแต่จริงๆแล้วประถมวัยเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะ
2: ใช่ใช่เพราะเป
3: ็
2: น
3: สอนได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามถ้าครูเปิดใจรับนะแล้วครูก็มองว่าเออนี่เราไปใช้ได้นี่ถึงแม้จะเป็นวิชาสังคมก็เถอะเราใช้ได้เช่นของอังกฤษก็จะมีลูกเต๋าเขาสอนคณิตศาสตร์แต่ครูอังกฤษเองเขาก็สอนลูกเต๋าเหมือนกันใช่ลูกเต๋าเหมือนกันแต่ก็ไปสอนสังคมทำได้อยู่ที่ครู
2: เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาใช้ได้แก่นหรือแนวความคิดหลักถ้าเอามาใช้ประยุกต์กับวิชาเรานะก็ใช้ได้เหมือนก
3: ัน ใช้ได้
2: เพราะฉะนั้นดูได้ทุกวันเลย
3: ได้ทุกวันค
2: ่ะ
3: นะคะซีดีเนี่ยเราไม่ให้ทุกโรงเรียนนะท
2: ั้
3: งประเทศเราเขาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วยเปิดดูนะคะเพราะจริงๆคุณมีรายการโทรทัศน์ครูอยู่ในมือแล้วของมีค่าอยู่ในมืออยากให้เปิด
2: ใช่ครับหรือถ้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ตอนนี้ก็ได้เหมือนกัน www.thaiteachers.s นะฮะ .tv ก็จะได้รับดีการเป็นประจำวันนี้ก็ส่งให้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิกแล้วถ้าดูทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band นี่ดูได้เลยครับแล้วก็ถ้าที่บ้านมี4 band ครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99 CAT Cat เนี่ยนะครับ Channel ช่อง99 Cable ท้องถิ่นครับตอนนี้มีที่เพชรบุรีช่อง14สุโขทัยช่อง48มาสารคามช่อง98และกำลังจะตามมาอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดสอบถามเคเบิลในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือเว็บไซต์ที่มีรายการเป็นพันปอนให้เลือกชมไปดูย้อนหลังกันได้ครับ www.thaiteachers.tv นี่ก็เชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่จะดูได้แล้วก็คงจะทยอยมาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะนะฮ
3: ะ
2: จะเป็นวิธีการที่เอาละดูได้ง่ายที่สุดนะตัวเองได้
3: คือถ้าทั้งประเทศเรานะ
2: เป็นไงฮะ
3: ครูทุกคนเนี่ยนะได้ดูรายการที่เชื่อทีวีแล้วพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นนะแต่เป็นการพัฒนานักเรียนด้วยแล้วเชื่อว่าเมื่อคุณครูเนี่ยได้ดูรายการนี้แล้วเนี่ยคุณครูได้นำเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆหรือการแก้ต่างๆไปใช้กับนักเรียนของเราคุณครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วย
2: ทำ
3: วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเลื่อนระดับได้ด้วยซึ่งอันนี้
2: จะเป็นพสรส
3: แล้วอุบไว้ก่อนนะเราอุบไว้ก่อนเรียนเชื่อว่าถ้าคุณครูได้ดูรายการและคุณครูได้ทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรียนรักเรียนอยากมาโรงเรียนตอนเช้ามาถึงอยากมาเรียนละครูเปลี่ยนแล้วนะแสดงว่าครูเปลี่ยนละนักเรียนก็เปลี่ยนละแค่นี้นี่ก็พัฒนาการศึกษาได้ละ
2: นี่คือเครื่องมือของเพื่อนครูจริงๆนะครับโทรทัศน์ครูหวังว่าทั้งเพื่อน

ครูและผู้บริหารจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการที่ทำหน้าที่และการพัฒนาของเพื่อนครูในการกำลังสอนอนาคตของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ลดาผู้เกียรติอาจารย์วรยานิมัตินะครับขอบคุณมากครับและลาไปพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับกับ Teacher Store พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะฮะผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของอีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่าหลักคิดนะคะหลักแห่งความเป็นจริงเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเนี่ยคืออะไรก็เป็นที่มาของคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารู้จักกันดีก็คือความพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องเน้นมีคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการค่ะ
0: 3ห่วง2เงื่อนไข
1: ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันดีค่ะ
0: เชื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอนคำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิ
1: บอกให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงหรือยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงหรือยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึงคุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้ออะไรผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่องสามหัวสองเงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างพอเพียง
0: oh.
1: เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการ ในการที่จะจัดกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ จึงไม่ใช่สอนให้จำ แต่ทำยังจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คุณครูไม่ใช่ผู้สอน แต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียง นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
0: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้
1: แต่ไม่ยาก
0: แต่ไม่ยากด้วย งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดมากที่สุด
1: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดเรื่องพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
0: ทำเลี้ยงไก
1: ่อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
0: ได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
0: อ๋อไม่ฮะ
1: ไม่พอประมาณ
0: ไม่แล้วฮะ
1: เลี้ยงปลาไปทำไมไม่รู้ครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
0: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
1: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
0: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยๆหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
1: เขาบอกเห็นไหมคะ
0: แสดงว่ามันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
0: ม
1: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะ อยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
0: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนแล้วฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
1: ็
0: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
1: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงๆของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
0: ่
1: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สองที่จะเพลย์ไปผลด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดใช้คุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของสิวเพลย์เนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
0: ได้หมดเลย
1: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
0: ้
1: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
0: ต้องเป็นยังไง
1: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยการสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: นะคะประถมสองสมมติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะคะมันประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟว่าสอนได้ไหม
2: นั่นเนี่ยช่างงง
3: ดูมันยากๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองก่อนสมมติคุณครูจะสอนวิ่งเปรี้ยวประถมสองพรุ่งนี
2: ้ครับ
3: คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมคะนี่พอประมาณนะ
2: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
3: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.สองสนามซีเมนต์ได้ไหมอันตรายไม่มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมคะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
2: ่
3: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลักสามห่วงแล้วนะในการจัดการสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนในต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสามหัวสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรการหลักพอเพียงคนอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไรครับเนี่ยพอประ

0: มาณ
1: พอประมาณ
0: เด็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสมมติตัวเองไม่ใช่เพื่อนเพื่อนทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
1: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
0: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.2ไม่ต้องรู้พอประมาณปีหนึ่งไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละเพราะก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสาวนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็น2กลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายวิ่งเปรี้ยวครูก็สอดแทรกต่อเออทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฟังเนี่ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไม่ลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับมั้ย
1: ครับ
0: เหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละประถม2สอนได
1: ้
0: ไม่ยากใช่มั้ยคะ
1: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมาสอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
0: ทุกวิชาค่ะ
1: เราคิดว่าสังคมเนี่ยอุ๊ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็3ห่วง2เงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วิทยาศาสตร์อ่ะเอาวิทยาศาสตร์
1: คณิตศาสตร
0: ์คณิตศาสตร์อ่ะคณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
1: น่าเบื่อ
0: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: ในชั่วโมงคณิตศาสตร
1: ์มันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
0: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: มีน้ำมะนาวที่คั้นมาต้องมีน้ำต้ม
1: ครับมีน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: มีเกลือหน่อยนึง
0: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
1: ครับ
0: สี่อย่างใช่ไหมคะทุกคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
0: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
1: แต่อร่อยแต่คนอาจจะต่างกัน
0: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
1: ก็
0: ไม่อร่อยหวานมากไป
1: ไม่ได้
0: เปรี้ยวมากไป
1: ก็ไม่หวาน
0: จางมากไป
1: ไม่เอา
0: ต้องพอดีพอดี
1: ต้อง
0: พอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่องสองสองเงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนนะลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
1: บ
0: างคนก็คิดว่าโอ้จะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว1แก้วน้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะ
1: ค
0: แล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อนเมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสอนอัตราส่วนนะคะ
1: ผมฟังแล้วสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
0: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีค่ะวันนี้

0: เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ m a เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ5เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนว x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: รู้ ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งของออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมกับอาจารย์ระดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: เออน่าสนใจ
0: ทำไมครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: Right, my lovely apprentices, today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี 500 มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน 5 แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่า

0: ปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
1: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
2: Okay and you can use that to work it out
1: Yeah
2: Well done
0: อ่ะละดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
1: Maybe all of them have to be 100 milliliters
0: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
1: Easiest way because you can do many possible
0: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม
1: yeah.
0: เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
2: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 and stop. Good.
0: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะละพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชารีฟาจ้าหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้า
1: The answer is 300 because I counted them 50 and end up being 300 left
0: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ No still
2: Hubble hubble toil and troublePour them in on the double. Oh, wow. How much liquid have I now got all together? We had 1, 2, 3, 4 potions.
0: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: Alright, we've got our muffins today, alright? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, alright? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
4: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อๆไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
1: No.
3: Thank youProbably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps to get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there.Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
1: 100.
3: 100 what?
1: Kilograms.
3: Kilograms or grams?
1: Grams.
3: Grams. Well done. Good boy.
4: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่อง

0: มือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
1: Very good
0: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้
2: What's the next one?

0: เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยแล้วก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
1: Have you measured it?
2: Yeah.
1: 150 grams.
2: Yep.
1: Good.
2: Good.
1: Thank you.
0: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
3: That's enough. That's enough.
4: Yeah, but just put the thumb in now.
3: You crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
0: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
5: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores We're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
0: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
6: Very nice.
5: Crispy on top still.
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
5: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
7: ในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับสองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก่งเลยไม่ต้องดื่มด้วย
8: อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
7: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไรคร
8: ับ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
7: ครับอาจารย์
8: เหมือนที่คุณบอยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
7: ทำได้ดี
8: แต่พอต่อมาลืมหมด
7: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์ซะหมด
8: ใช่แม่จะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะ
7: แต่งตัว
8: เป็นแม่มดเลยนะ
7: น่ารักมาก
8: ครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
7: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
8: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
7: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่านักเรียนได้ทดลองตวงจริงๆ
8: ได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
7: อย่างเรื่องที่2นี่จริงจังมากนะครับ
8: เรื่องที่
7: 2แบบไม่บอกสูตรด้วย
8: ใช่
7: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
8: ใช่
7: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
8: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะคนเป็นขนมอะไรดีคนไทย
7: ผมนึกถึงขนมกล้วย
8: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได
7: ้
8: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
7: ก็แป้งข้าวเจ
8: ้
7: า
8: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
7: กะทิ
8: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
7: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
8: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
7: ต้องใจแข็งหน่อย
8: ใจแข็ง
7: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
8: ้บอกเลย
7: อันนี้สิ
8: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
7: ็
8: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
7: ได้
8: ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
7: ขนมตาล
8: หรือ
7: ขนมหม้อข้าวหม้อแกง
8: ขนมหม้อแกงใช่ไหม

0: อบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8.อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: น
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: อนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงต่างหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้น

0: ผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะ
2: กะ
1: กะ
2: กะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
5: ค่าขาค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่าค้าขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
5: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอทอทอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
7: จะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพู

ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือนี่เป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

ลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกเอ็งต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรต่อสักอย่าง
1: เอ็งสองเอ็งเอ็งไม่ใช่สองเอ็งมันเป็นเอ็งกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้โจทย์ปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
1: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
4: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
5: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองแล้วที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: กติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็อาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีทนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Goodwill นี่นะของไทย Goodwill เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทย Goodwill เห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2530

0: 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมพักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12 กันยายน 2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียนะคะในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
1: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆ เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: เวลาน้ำท่วมครับผม
6: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
7: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
8: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
9: โครงการคนหลวงค่ะ
10: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
0: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
11: ความหวังของกลุ่มประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
0: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
12: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
13: น่ากินไหมคะ
12: น่าใช่ไหมน่าใช่ไหมน่าอาบไหม
13: นี่นะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
12: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
13: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลิน

0: ีตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
2: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องๆรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
3: ่2ครับ4ครับ
2: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
4: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
3: 0.9
2: ประกาศทั้งน้ำประกาศทั้งน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
5: 0.9
2: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
4: ้ดูตัวเลขซิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
3: ถูกลอง
2: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
4: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
6: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
2: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
6: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
2: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี่ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
7: ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ย

มาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาย่า

0: สัตว์มีปูสแม
1: ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
5: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
6: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็ก

0: เสียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะคะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วง Sharing Idea ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไงคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเนี่ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรอย่างเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มนึงแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือได
3: ้เด็กๆเขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: รางวัล
3: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบ

0: บบการ์ตูนนะเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบของมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะฮะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
1: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
0: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
2: ใช้กาวแปะเลยเหรอคะ
0: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้กันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆ
1: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะตั้งเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดกันนะตัวไหนพูดกันนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
3: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอป่าไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ย

0: ุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเขาของแต่ละคนนะคะ
1: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกขัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและเฟสกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจากไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะ แค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่า

ทำไมช้อยข้อที่3แล้วก็ช้อยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย

0: ิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
1: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
3: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
0: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
1: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
0: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
1: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
0: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลง
1: เอ็งมานี่ไป
3: เข้าไปในวังแล้ว
1: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ยกหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแข่งนะเบรกเลยเนี่ยวันกรุ๊ปกรุ๊ป A แอนกรุ๊ป B เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็น A โอ้

走他们的人生。แข่งกันแล้วเดี๋ยวดูว่าถูกไหมที่เขียนว่าใครถูกเดี๋ยวให้หลัง

0: ัพท์ง่ายมากคำศัพท์เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคำศัพท์ที่เขาให้นะเออคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในภาพซึ่งเป็นเวิร์บที่สามารถไม่ได้เป็นจริงแต่นักเรียนสามารถเอามาใช้ในรูปของ present continuous ได้ได้ครับบ้างใครได้สักหนึ่งประโยคบ้างป้าเป๊ะได้ใครได้ประโยคว่าไงลูก
1: he is reading newspaper
0: yes very good he isReading
1: newspaper.
0: Okay. He is reading newspaper or he is reading a newspaper. นะคะ อ้าวข้าวว่าไงลูกที่ไปซ้ำนะ
2: The woman is wearing her hair.
0: Wearing her hair. Okay. ถูกต้อง The woman is wearing a hat. นะคะรูปที่สองนะคะรูปแรกไม่มีรูปที่สองเก่งมากคู่
3: The man is coming out of his car.
0: The man is coming out of his car. Okay, very good.
2: He is coming out of the bus.
0: Yes, he is coming out or getting out. Okay, getting on, not getting out. Getting out ไม่มี you.
1: Smoking.
0: Okay, smoking. What does it mean, smoking?
1: Smoking.
0: สูบบุหรี่ได้ไหมยากไหม
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแต่ต้องจับให้ถูกนะต้องจับให้ถูกตกลงให้เส้นคอนติเนียร์นี่เขียนได้ไหมเนี่ยตกลง
4: ได
0: ้แน่นะเกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเส้นคอนติเนียร์ที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนส์เท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกก่อน
5: บิงโก้
0: บ
5: ิ
0: งโก้เอาบิงโก้ก็บิงโก้ลองมาใช้กันบิงโก้โอเคค่ะถ้าเป็นเกมบิงโก้ถ้าเรียนเคยเล่นมาเยอะแล้วกับเกมบิงโก้หลายๆอย่างนะคะวันนี้เป็นเกมบิงโก้ที่ออกแอคชั่นเรียนต้องออกเสียงให้ครูฟังก่อนว่าคำเหล่านี้คือคำว่าอะไรบ้างนะคะดูตามภาพบนกระดานบนโปรเจคเตอร์นี้คำแรกซิล ขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้องAre you ready? May I check your sentence please? May I check your sentence please? Okay. She is sleeping on อะไร sofa. Okay. They are studying. Okay. And Nun,
1: he is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See.
6: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay. Very good. You.
2: I am playing computer game now.
0: Okay. What? That?
1: They are studying.
0: Okay.
1: She is singing now.
0: Singing.
1: Singing.
0: โอเคอ่ะพูดประโยคใหม่ She is singing now
1: She is singing now
0: Very good
1: She is eating a pizza
0: Okay, very good And then you
1: They are studying at this moment

0: okay มี time ด้วย
1: Bing
0: go game now
1: sleeping on sofa
0: sofa okay
1: she's drinking a water now
0: no water เป็นอันเขาเป็น time time ที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะA glass of water. Okay, write again. A glass of water or a cup of tea. Write this. She is drinking a glass of water. Okay. Okay. Not kicking football. Football is a sport. Not kicking. ต้อง playing. นะใช้คำว่า playing football. Kicking a ball. Kicking a ball. แก้กันต่อไป Okay. He's writing about it.Dancing, okay.
1: We are playing English play.
0: Okay, very good.
1: I am jumping down.
0: Okay, very good.
1: He is jumping.
0: Okay, very good.
1: He is having lunch now.
0: Having lunch now. Okay, very good.
1: She is dancing.
0: Okay, good. Very good.
1: He is swimming in the pool.
0: Okay, he is swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you?
1: They are fighting on the sky.
0: Again, it's loudly, please.
1: They are flying
0: in sky. Okay, and you?
2: She is singing.
0: She is singing. Singing อีกแล้ว Singing อะไรลูก
2: Singing.
0: Wow.
1: She is drinking a glass of water.
0: Drinking a glass of water. Okay.
1: Studying
0: at the moment. No. ตอนนี้ตอบยังตอบยังครับตาโอเคHe is running. No.
1: She is sleeping on the sofa.
0: She's not sleeping on the sofa. And then, let's see.
1: Playing
0: football. Okay. Team, team, แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม่
1: She is playing football.
0: Okay. Everybody can make the sentence. Okay. You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play.Game or bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
2: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying. Driving. ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking no ครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancingFrying. เท่าไรแล้ว
2: 6
0: แล้วอ้าว6เท่าไร6 Drinking.
1: I am finished.
0: Okay, you are finished. You said คำว่า Bingo. You finished. Bingo. Show me to your friend. Okay. Yes. Okay. You get.ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one Drinking ดูต่อลูกอะไร Flying อะไรคะ Dancing and Studying
3: ปรบมือให้เพื่อนของพี่แอน
4: การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้ซะอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด์คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผม

0: ส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบท

0: แบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
1: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
2: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงๆได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
2: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
2: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีกล้องมันลงไป
2: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได้
0: การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
2: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลูอีโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
3: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
2: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
3: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
2: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
4: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
5: ผมมีพั่วจิ๋วแบบปลายแหลมครับ
6: ผมมีปากกาขอแรงครับ
2: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได
7: ้ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
4: ใน 2-3 นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได
7: ้ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได้
4: เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
7: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
2: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ์
4: มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
8: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
2: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
5: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
4: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
5: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านหนึ่งและมี

0: วซีประกบติดเข้าไป
1: ใช่เครื่องวงกลมนี้ดูคล้ายตัวซี
0: เด็กๆ เปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมาสำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วยจากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
2: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
0: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบนการเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
3: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
0: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
3: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
4: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการใน

0: 要跪着。
1: 跪
2: ถ้าถึงเวลา5นาทีไม่เสร็จครับจะต่อให้ครั้งละ1นาทีนะคะตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วอีก1นาทีพอไหม2พอไหม3ใครขอ3นาทีอ้าว3นาทีนะคะอีก3นาทีดูสังเกตดูว่าหลายคนยังไม่ยอมเขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยยังไม่เขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยภาษาเขมรเต็มไปแล้วภาษาจีนเต็มไปแล้วครับท่านภาษาอังกฤษก็เต็มไปแล้วครับท่านแล้วบาลีสันสกฤตมาลายอยู
3: ่ผู้หลงใจลาบบาลาบ
2: อาลีนะคะอินทราเย
3: อะอภัยนะคะเป็นผู้ชายมาก
4: ขันพระขันพระขัน
3: ใช่ใช่มันเป็นภาษาแสงพระขันแสงดาบมั้งดาบอะไรภาษาม
5: าเห็นเขมรมาเห็นสีขิ่นนะคะ
3: มาฉายมาฉายมาฉายเป็นไรสิ่งที่เล็กนี่เป็นมาขันคอแล้วเหรอ

0: 四個咯，可能。是吧？有一点。两个羊，鸡鸭，鸡，一坨一的，嗯，变，该该归家了，归家了。
1: หมดเวลา8นาทีเข้าไปแล้ว8นาทีเข้าไปแล้ววางในซอค่ะวางในซอวางปากกาเราต้องซื่อสัตย์นะคะตามข้อกำหนดไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกลูกจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเป็นไงลูกภาษาไหนหายากสุด
2: สันสกฤต
1: สันสกฤตมันจริงๆคำเนี่ยนะเกินช่องตั้งเยอะถ้าเติมถูกเนี่ยนะช่องนั้นไม่พอใส่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาบัตรคำที่อยู่ในมือของนักเรียนขึ้นมาครูก็จะเอากระดาษกาวนะม้วนแล้ววางไว้เธอก็เอาไปติดหลังบัตรของเธอแล้วเธอเอาไปติดเข้าแถวอย่างเช่นของ6สาย

0: ไปติดซีภาษาอะไรลูกเข้าแถวให้ตรงนะเอาเลยภาษาอังกฤษลืมสังกฤษมาติดเข้าแถวแล้วเดี๋ยวให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเติมได้เต็มหมดเลยค่ะลองดูมาเลยลูกมาเลยเอาไปทำเลยมาเลยก็ไม่เป็นไรนะลูกนะวันเยอะมากเอากระดาษกาวข้างหลังนะมีช่วยครูฉีกสิลูกดีมากมีทั้ง3ม้วนนะลูกจะได้ไวเอามาตีกันเรามาช่วยกันดูให้พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเอาเป็นข้าวแถวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในประเทศไทยเยอะแยะขนาดไหนลูกอันนึงอีกอันนึงติดก็ค่ะติดกันไปครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนละบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังตอบไม่ถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพืชเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทเราให้ทำคนเดียวบางเรื่องเราให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องเราให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูซิถูกไหมคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์ระยะเป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมถึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสียงพองก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัญชนะวักกะนำวักกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดจะทันหรือไม
1: ่มันคงด้วย
0: จะไม่ค่อยจะยินหนึ่งนาทีผ่านไป30วินาทีเขียนให้เต็มเจ้าที่อยู่บนกระดาษ
2: I'm
0: ให้เต็มอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะอีก30วินาทีเว็บสามัคคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จถ้าบางทีอ่ะหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีดวนจีใครมาส่งถึงเบอร์โทรเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะคะของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันทุกคนเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองจิรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลัคนาเบอร์เจ็ดมาริสาเบอร์แปดใครชื่อกันแสงเนี่ยครูมีลูกศิษย์ใหม่ไว้เลยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงในความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
2: สังเกต
0: ช่างสังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ๊ยมังคุด
2: มะลาย
0: ูภาษามะลายูอุ๊ยมะม่วง
2: ภาษา
0: คอยนึกอยู่ตลอดเวลานะอุ๊ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
3: มะลายู
0: มะลายูวันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดู
2: มะลายู
0: แบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
4: ติดดาวใช่ปะ
0: จากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูกอพยพย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
2: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพรพิมงเขายังนับถือศาสนา
2: คริสต
0: ์คริสต์ออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก
5: ็
0: การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
6: ร
0: ู้
6: แล้ว
0: รู้แล้วสงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
6: ทับศัพ
0: ท์ทับศัพท์หนึ่งสอง
7: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสี
2: ่
0: มักแปลกประหลา
2: ดห้า
0: อักษรนำเก่งมากปฏิบัติมักสะกดไม่ตรง
2: มาก
0: หลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
3: ใช
0: ้ถ้าใช้แล้วยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ค่ะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดคือฉบับ
2: ราชบัณฑิต
0: ราช

0: ณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ทำเสร็จปี46นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดูขนาดเล่มแล้วเล่มของหนูแล้วเล่มก็ได้มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหมพอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
1: จีน
0: ขอจุด
1: เขมร
0: นะชอจุด
1: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
1: บาลี
0: บอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่าภาษาบาลีจะใช้ว่าปาลีเป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษาอังกฤษดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูสิริพรพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหม
2: ห
0: ิ
2: ว
0: ตกลงแค่ชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ
3: เรียนรู
1: ้ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f1 เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f1 นะครับ

ครับและ f พาร์ม0นะครับบวก f พาร์ม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น
1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x

บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและตอนนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเอง

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
2: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
2: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
3: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
2: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
3: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
4: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงหรอครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่

0: ั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วยังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: that you're going to present to us in the last session on September 20th, 27th, I'm sorry. They should have these characteristics. It's a specific kind of project. It's measurable. It's actionable. Students can actually do this. It's realistic. And there's a time here. How long will it take? Will this be a whole semester? Will it just be a few weeks? Right? So use this handout to help you think and brainstorm what kind of project it is you would like your students to do. Here are the guidelines. Since this is a broadcast session, we only have so much time for teachers to share their projects. So we would like you to send the materials to us via email by Tuesday the 24th of September, the latest. Okay. If you have it before that, excellent. But you will not present it until the 27th. Right? The reason is we would like to prepare your materials ahead of time. And unfortunately, only a few teachers from each site, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai, can have time to present just because of the time limit, right? So if you send it in, you're guaranteed to present it here where I'm standing, or there in Hua Hin or Nong Khai where you're sitting. And you must be prepared to share this. If you have a video, that's great. If you have an audio, that's great. PowerPoint slides, whatever you have. You could even have a sample, a product, if you have some kind of product or concrete object, if you have one for your project, or a mock product, right? Because maybe you didn't do the project yet. And if you want to do an activity here and make us your students, right, a sample part of the activity, feel free to do so in order to engage us in what your vision is of this project that your students have to do. I hope it was it's a bit clear. You do have some time. It's big. This homework is quite long and extended, but again, it doesn't have to be something that you're actually doing now, but something that I hope you will try in the future.
1: ค่ะ อาจารย์เชก็ได้มอบหมายนะคะงานเป็นโปรเจกต์เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของซีรีส์นี้นะคะของการอบรมครั้งนี้ก็คือว่าให้ท่านอาจารย์นะคะลองคิดโปรเจกต์ที่จะไปทำกับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็มานำเสนอนะคะนำเสนอในวันสุดท้ายนะคะของการอบรมของเราซึ่งก็ไม่ทุกท่านนะคะที่จะได้นำเสนอเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามรวบรวมเอาขึ้น Facebook ขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกโปรเจกต์นะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยระบุนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งก็มีทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพรวม goal แล้วก็วัตถุประสงค์ที่เฉพาะนะคะ specific objectives นะคะแล้วก็สัก3ข้อนะคะว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรจากอันนี้นะคะแล้วก็กระบวนการวิธีนะคะ strategies นะคะว่าทำอย่างไรนะคะที่นักเรียนจะไปถึงวัตถุประสงค์นั้นๆโดยที่ท่านอาจารย์โปรเจกต์นี้นะคะเมื่อถึงวันที่พรีเซนต์เนี่ยอาจารย์อาจจะทำไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ทำเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามีตัวอย่างให้ว่ากิจกรรมที่คาดว่าจะให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะผลที่คิดว่านักเรียนจะทำออกมาเนี่ยคืออะไรทำตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเรียนทำในขั้นนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์คิดว่าจะไปให้นักเรียนทำในเทอมหน้าในเดือนหน้า2เดือนข้างหน้าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะให้นักเรียนทำเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะก็เป็นได้นะคะอันนี้เราไม่จำกัดนะคะเป็นแค่วางแผนว่าจะทำก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรุณาส่งนะคะอันนี้สำคัญนะคะส่งเข้ามาที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะหรือว่าอีเมลของทางมูลนิธินะคะให้ไว้2 สองอีเมลแอดเดรสกันนะคะของอาจารย์เชก็เช sanchez@gmail.com นะคะหรือ sirirat.dlf@gmail.com ค่ะทั้งสองอันนะคะกรุณาจดด้วยนะคะส่งภายในก่อนวันที่24กันยานะคะก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายของเราสัก3วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะเราจะได้ดูนะคะแล้วก็สรุปออกมาแล้วก็คัดออกมานะคะแล้วก็จะได้แจ้งอาจารย์นะคะว่าท่านใดที่จะให้มานำเสนอนะคะอาจารย์ส่งและอาจารย์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้นิดนึงนะคะเราจะได้ติดต่อกลับไปได้ด้วยค่ะ
0: Thank you So I hope thatyou'll try some of the sandwich activities or any other activities we've done today. Try them in your future classes. And thank you for your participation, your ideas as always. And see you next session. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกแบบว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการ

0: แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เนื่องจากการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความอ่อนโยนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี่เองอาจารย์นริษานันหรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBL Brain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทั้งด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนและเมียดและใหม
0: ่ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ BBL หรือว่า Brain Based Learning ที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า Brain Gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเบรนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

0: สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรีมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายทำอะไรคะละครเพลง
1: อยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก๊อกก๊อกก
0: ๊อก
1: ก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไปไป

0: พอสู่ขั้นที่2นะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่าเหมือนจริงอะค่ะ
0: เหมือนจริง
1: อย่างเป็นคุณตาคุณยายเนี่ยก็ดูสมจริง
0: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่3ก็จะไปสู่ขั้นของการ think หรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: น
0: ้
2: ำใจ
0: แบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมุติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่1วางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสในจุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่2บทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยาก
0: อยากฟังต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงนึงค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
0: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนหนึ่งเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นเขาเห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วทะลอกลันลันลันลันละส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียนสรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่2เขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่3เขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในขณะที่โกรธในขณะที่เครียดได้ ขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
2: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบนยิมนะคะทำให้เรารู้สึกเกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่า เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
1: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับอารมณ์ค่ะก็เปลี่ยนไปคือจากที่จะเป็นคนใจร้อนวุ่นวามก็จะมีสติขึ้นมีความนิ่งขึ้น
0: ก็คาดหวังว่าจะมีครูปฐมวัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆส่งต่อไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3: วันนี้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะการเรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการตัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
5: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปข้อหน้าออกเป็นจากกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว้
4: คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
5: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรคะ

0: อีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อค่อยๆอยู่ไปอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ขนมทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจยังไงดีใจมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้เป็นไปตามสมัยเนี่ยจะเด็กๆจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันก็ไม่ยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับ

คนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายไปสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆของโลกเหมือนกับว่าให้เราคิดว่าเราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเริ่มสร้างเด็กของเราตั้งแต่วันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของ

เลนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2มีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์อยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ย
ก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับ

ซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง

0: โรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็

0: หันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.

0.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos θ และ V1f sin θ ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิม

0: ิมทำมุมไฟล์กับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos theta บวก m2v2fcos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin theta ลบ m2v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้า 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับ

จะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเรา

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นการพูดคุยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่พูดถึงปีนี้ปี2554เป็นปีแห่งการพัฒนาครูและเราบอกว่าเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพื่อนครูได้ก็คือโทรทัศน์ครูที่ชมกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็เห็นหลายตัวอย่างนะครับที่มีเพื่อนครูนั้นได้นำไปชมแล้วแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็น่าสนใจมากมายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเด็กก็สนุกกับการเรียนซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างได้หลายกรณีเลยแต่วันนี้ครับจะคุยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้บริหารมีส่วนสำคัญอย่างไรให้เกิดการพัฒนาแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนของท่านครับผ่านผู้อำนวยการ2ท่านที่วันนี้นั่งคุยกับเราท่านแรกคุยกันต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟจังหวัดชลบุรีครับอาจารย์วรยานิมัติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามี2ผู้อำนวยการอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะบอกเล่าในมุมของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีอาจารย์วรยารู้จักโทรทัศน์ครูได้ในวิธีการที่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมได้ยังไงนะอาจารย
2: ์ต้องขอบอกเลยนะคะว่าที่รู้จักโทรทัศน์ครูเนี่ยเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตของเราก็คือ คุณนุสราสุโงะนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณาว่ามีรายการโทรทัศน์ครูซึ่งมีรูปคุณบวยกับคุณพรก็ถือมาเลยแล้วก็มา
0: ที่โต๊ะใช
2: ่ค่ะถือมาแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยมีรายการดีๆนะเธอลองวันละเธอลองเอาไปดูหน่อยพอบอกว่าเอาไปดูหน่อยแล้วก็มาอ่านเออเดี๋ยวลองซิลองไปดูก็คือดูจากหนังสือพิมพ์ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
0: ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักยังใหม่ใช
2: ่ไหมไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่พอดีคุณนุสราเนี่ยคุณนุสราเนี่ยเอามาให้พอเอามาให้หลังจากนั้นก็ลองดูซิว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องดูละพอเขาบอกว่าตีห้าสี่สิบห้าโอ้สบายเลยเพราะว่าตื่นแล้ว
0: ยังไงฮะจังสือพิมพ์งั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอดูของจริงเป็นไงฮะ
2: พอดูของจริงโอ้โหใช่เลย
0: ใช่เลยฮะใช่ยังไงฮะ
2: คือถ้าถามว่าแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยตัวเองต้องไปอบรมก่อนหนังสือพิมพ์ที่ครูนุสราเอามาให้ดูเนี่ยตัวเองก็ต้องไปอบรมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์
0: ครับ
2: พอไปเนี่ยเห็นก่อนเห็นที่โรงเรียนแอมบาสเดอร์ว่าเขาตอนไทยเข้มแข็งเขาอบรมเรื่องหลักสูตรใหม่ปีพุทธศักราช2551นี่แหละพอปุ๊บพอเห็นแล้วก็เขาเอาของอาจารย์สุขพงษ์มาออกแล้วตอนซึ่งตัวเองเนี่ยคิดว่าภาษาไทยเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่เป็นปัญหาระดับชาตินะคะพอดูของอาจารย์สุขพงษ์มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจุดประกายความคิดเลยเฮ้ยจริงๆนั้นเนี่ยอาจารย์สุขพงษ์ใช้สื่อที่เป็นลังกระดาษสื่อเศษวัสดุที่หาได
0: ้
2: ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นพลาสติกต้องเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาแต่อาจารย์สุขพงษ์ไม่ใช
0: ่
2: พอเราดูวันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยกลับต่อยอด
0: ค
2: ราวนี้ช่วงแรกๆเหมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ว่าจ
0: ะ
2: เป็นยาเสพติดที่ต้องตื่นมาดู
0: เสพติดรายการไปเลย
2: ใช่
0: แต่เป็นเสพติดด้านดีนะ
2: ใช่คือต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยทำภารกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเราได้เปรียบเพราะเราต้องตื่นมาละหมาดนะคะเราพอละหมาดแล้วก็มีการฟังบรรยายก็จะมีวิทยุภาคมุสลิมพอเสร็จแล้วช่วงเวลาตีห้าสี่สิบห้าเราต้องมองเวลา

0: เฮ้ยเวลาเนี้ยมันมาแล้วนะเราต้องเสียสละเวลา15ทีวิ่งมาดูก่อนวิ่งมาดูพอดูเสร็จก็กลับไปทำกับข้าวต่อ
1: ทำไมอาจารย์บอกว่าใช้คำว่าติดเลยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆที่ดึงไปหน้าจอได้
0: ช่วงที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง
1: คืออะไร
0: ก็คือเรื่องการนิเทศการสอนซึ่งพอเห็นนะตัวเองมีจุดบอดที่ใหญ่พอสมควร
1: ยังไงอาจารย์อะไรคือจุดบอดแล้วอะไรคือเอามาใช้ได้
0: จุดบอดของตัวเองนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่นิเทศแล้วก็เธอทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมเขียนหนังสือหัวแบบนี้คือเวลาที่ไปนิเทศอ่ะไม่ใช่ไปเพื่อกัลยาณมิตรแต่ไปเป็นเหมือนจับผิดไปติแต่พอเราดูแล้วเนี่ยซึ่งเป็นรายการของต่างประเทศหมดเลยช่วงนั้นอ่ะหุยพอดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าเออทำไมนะทำไมเราไม่ใช่วิธีการนี้ซึ่งถามว่าตัวเองอ่ะจบทางด้านครูจบทางด้านเอกอนุบาลเอกประถมเอกหลักสูตรแต่ตอนเรียนไม่มีแบบนี้ให้ดูไม่มีภาคปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแต่พอมาดูแล้วเนี่ยทำให้เราเฮ้ยเราน่ะมีข้อผิดพลาดมาเป็น10ปีเลยนะมันไม่มีกระจกมาให้เรา
1: เจอเลยใช่ไหมเปลี่ยนตัวเองเลย
0: ใช่มันไม่มีกระจกมาให้เราดูไงแต่พอเราดูแล้วมันมาเป็นกระจกสะท้อนเราว่าหลายอย่างที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวเราไม่ใช่ที่ตัวเราบกพร่องมันก็ทำให้หลังจากนั้นน่ะเพราะว่าช่วงนั้น2สัปดาห์นั้นนิเทศตัวเองก็หมุนนั่นแหละติดก็จะต้องดูเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองพอนิเทศพอดูแล้วเนี่ยก็หลังจากจะเออลองสิเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าดูในเรื่องของการนิเทศเราได้เทคนิคการสอนด้วยและการนิเทศของต่างประเทศดีตรงที่ว่าเมื่อคุณครูเขาผิดพลาดทางเรื่องอะไรเขาจะมีทีมงานเข้ามาแนะนำนะคะว่าคนนี้จะได้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพ คนนี้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมของในเรื่องของเนื้อหาวิชาการคนนี้จะต้องได้รับในเรื่องของ acting คือเขามีให้ทุกอย่างก็เลยทำให้เรามองว่าเออทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ตรงนั้นตรงนี้มาเป็นการที่เอออันนี้ดีแล้วนะน่าจะทำอย่างเช่นคุณครูชาคิดเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีแต่พอบางเรื่องอย่างเช่นตัวสื่อการสอนของเขาไม่ดีในเรื่องของที่ช่วงแรกๆก็คือว่าตัวหนังสือเขาจะยังไม่ปานีตแต่พอเราเห็นในเรื่องของ acting ยังไม่ค่อยมีพอเราเห็นแล้วเนี่ยเออใกล้เราพูดคุยเนี่ยคุณครูใช้คิดเองไปดูพอไปดูเขาเห็นแบบอย่างเขาพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจถามว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กไหมเด็กมีความสุขกับการเรียน
1: นี่สำคัญมาก
0: ใช่พอเด็กมีความสุขกับการเรียนแล้วสิ่งที่ตามมาผู้ปกครองมาเรียกร้องขอให้ครูชาคิดเนี่ยสอนภาษาอังกฤษที่ป.1 ป.2 นะอย่าลืมนะว่าถ้าเด็กเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็รักที่จะเรียน
2: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
3: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ผู้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจไหมอาจารย์
4: ชื่นใจชื่นใจมากเลย
1: ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริการเนี่ยพอถ้าเกิดหันมาสนใจเปิดใจแบบนี้นะอาจารย์จะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยให้คุ้มค่าเงินภาษีประชาชนนี่แหละที่ตั้งช่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงอาจารย
4: ์คือเรียนคิดว่าถ้าผู้บริหารนะได้ดูรายการนี้เนี่ย
1: ค
4: ือตัวผู้บริหารเองเหมือนที่อาจารย์วรยาว่าเนี่ยผู้บริหารต้องนิเทศครูนี่การนิเทศที่อาจารย์วรยาว่านั่นแหละแรกๆก็คือนิเทศแบบติแต่ที่จริงติเพื่อก่อนนะอาจารย์นะแต่ว่าการติเนี่ยทำให้ครูไม่มีกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ดู

0: ตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์วริยาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะคะแล้วตัวผู้บริหารเองก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเราเนี่ยครูเรียนเราที่เรารับเข้ามาเนี่ยมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่รู
1: ้
0: ว่าเขาจะเอาอะไรเอาเทคนิคอะไรมาใช้กับวิชาของเขาถ้าให้เขาได้ดูรายการนี
1: ้
0: เขาจะได้สิ่งที่ดีๆไปปรับประยุกต์กับสิ่งที่เขาสอนได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารนะคะได้หาเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูทีเชอร์ทีวีเปิดใจรับหน่อยนะคะเรียนที่ว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุก็น้องๆดิฉันไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจรับเถอะค่ะแล้วท่านก็จะรู้ว่ารายการที่เชิดทีวีที่เราพยายามหาสิ่งที่ดีๆมาให้เพื่อนครูเนี่ยนะคะหรือแม้ตัวท่านเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการที่เราจะพัฒนาครูสักคนหนึ่งเพื่อเขาให้เขานี่เป็นครูที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพกำลังใจสำคัญมากแล้วเราเวลาไปนิเทศเขานิเทศแบบเพื่อนกันนะกัลยาณมิตรเขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีกำลังใจมากเลยเราจะได้ใจครูเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นครูในโรงเรียนของเราถ้าเราได้ใจครูเข้ามาปั๊บเนี่ยบริหารง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะฝากผู้บริหารนะคะตัวนี้เองก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ได้ใช้วิธีการนิเทศครูแบบนี้แหละในการที่ไปให้ครูในโรงเรียนเนี่ยได้มาดูรายการที่เชิดทีวีแล้วลองเอาไปใช้ดูซิใช้แล้วบอกครูหน่อยซิว่าหนูใช้แล้วเป็นยังไง ครูเราพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะ
1: แหมนี่ต้องบอกให้ลองนะเหมือนใช้ครีมยี่ห้ออะไรก็ตาม
0: ต้องลองเลยค่ะถ้าลองแล้วอาจจะติดแบบอาจารย์ปริญญานะ เสพติดเลยแหละ
1: แต่มีไหมครับผู้บริหารที่ดูแล้วอุ้ยมันก็ธรรมดาแล้วไม่เอาไปใช้ครูในโรงเรียนอยากใช้แต่ผู้บริหารไม่เริ่มนี่มันจะเป็นปัญหาไหม
0: เดี๋ยวมันมีแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนครูเนี่ยได้เพื่อนร่วมทางแล้ว
1: ค
0: ือรายการโทรทัศน์ครูแต่ถ้าผู้บริหารไม่เปิดใจกว้างไม่ให้โอกาสเขาตัวนี้จะพัฒนาลำบากมาก
1: ค
0: ือถ้าเราส่งครูไปอบรมเนี่ยนะคะมันก็ได้นิดหน่อยนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ย15นาทีเนี่ยนะจะได้อะไรเยอะมาก
1: แล้วก็ดูอยู่บ้านได้เลย
0: แล้วทุกวัน365วันเสาร์อาทิตย์เราก็มีรายการอื่นเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วรายการโทรทัศน์ครูจันทร์ถึงศุกร์เลยนะ
1: ครูมืออาชีพ
0: ครูมืออาชีพถ้าได้ดูตัวนี้เดี๋ยวเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของไทยเราเนี่ยไปได
1: ้
0: นะเพราะครูก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไปลองทำดูลองใช้ดูมันไม่มีใครเก่งที่ดีเก่งที่สุดในโลกนะมันเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่า

ุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv

0: าจารย์วรยายกตัวอย่างครูชาคริตซึ่งแบบดูแล้วแล้วก็ไปใช้พัฒนาเลยนะฮะแต่มีตัวอย่างที่เขาดูแล้วเขาเฉยๆมีไหมฮะแล้วใช้วิธีไหนให้เขาหันมาพัฒนาตัวเอง
1: คือของเราอะโชคดีที่ว่าผู้รับใบอนุญาตเองเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้ความสนใจด้วยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการว่าเอาละนะนอกจากที่

0: เราได้ดูกันแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการว่าประชุมต้นเดือนนะคะก่อนการประชุมเนี่ยเอาโทรทัศน์ครู15นาทีมาให้คุณครูดู
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าพวกเราได้อะไรกันบ้าง
1: ครับ
0: เมื่อเอามาให้ดูครั้ง2ครั้งคราวนี้ทุกคนรู้ละรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็ใช้วิธีการนะไปดูต่อกันที่บ้านแล้วก็พอวงสนทนาตอนเช้านะที่โรงเรียนจะมีบอร์ด
1: ครับ
0: ก็เจ้าหน้าที่ธุรการเขาจะเป็นคนปริ้นออกมาให้ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรตอนอะไรก็ครูก็จะไปดูกันตรงนั้นแล้วเสร็จละตอนไหนที่เขาดูแล้วเขาสัมพันธ์กันเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะตรงเนี้ยเราเห็นที่ตัวเองเห็นก็คือคุณครูในองค์กรน่ะพูดกันในเรื่องของการเทคนิคการสอนของคนนี้เป็นอย่างไร
1: นี่บรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของครูวิธีสอนครูหมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีบอร์ดตรงแต่เดิมเลยเราใช้ตรงที่ใบแปะความรู้ธรรมดาไม่ได้ทำเป็นบอร์ดเอาปริ้นออกมาจาก A4 ก็ไปแปะตรงตอกบัต
1: ร
0: เชิญชวนแต่พอหลังจากนั้นน่ะคุณครูรู้ละเราก็ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเราก็เลยมาติดที่บอร์ดที่ทางด้านหน้าห้อง
1: คราวนี้มีโปรแกรมเลยว
0: ่
1: ามีอะไรตอนไหนมีอะไรให้ดู
0: คือเจ้าหน้าที่ธุรการเราเขาก็ให้ความร่วมมือพอรู้ละสัปดาห์นี้ต้องปริ้นออกมาตอนนี้ให้แล้วก็จะมีข่าวสารของลงในหนังสือพิมพ์ที่เป็นข้อคิดของเพื่อนดีๆของแต่ละโรงเรียนน่ะเขาก็จะลง
1: แล้วก็เขาลงห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไหมฮะรายการผมทำอยู
0: ่แน่เดี๋ยวต้องไปตาม
1: ก็ต้องมีด้วยเพราะว่ามีวิธีการสอนจากทั่วโลกให้ดูเหมือนกันมีเวลาให้ดูเยอะขึ้นด้วย
0: อันนี้ยังเดี๋ยวก็ต้องไปตาม
1: แล้วฝากด้วยนะครับอาจารย์
0: ค่ะ
1: ครับนี่แสดงว่าถ้าเกิดทั้งผู้บริหารร่วมด้วยคุณครูทุกวิชาร่วมกันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆฮะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆรายการนี้15นาที
1: ครับ
2: ครูไม่ได้สอนตลอดทั้งวันนะครูจะมีเวลาเราแจกทางรายการเราแจกซีดีไปให้
0: ใช่
2: ทุกโรงเรียน
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้งประเทศไทยเราแจกหมดเลยนะคะถ้าเราได้เอาตัวนี้นะอาจารย์นะอาจารย์ได้เอาตัวนี้เนี่ยแล้วก็หาเวลาว่างของครูนะคะ
1: คร
2: ูที่มีเวลาว่างตรงกันอาจจะมานั่งคุยกันเป็นกลุ่มสาระเดียวกันก็ได
1: ้
2: หรือต่างกลุ่มสาระก็ได้แล้วก็มาดูไม่มีทีวีไม่เป็นไรอาจารย์ดูจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนี่แหละพอดูเสร็จปั๊บเออแล้วเราดูแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงพี่ดูแล้วเป็นยังไงเราได้นั่งคุยกันใช่ไหมคะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝรั่งก็ทำงานแบบนี
1: ้ครับ
2: คือ15นาทีมันมาจากเขากินกาแฟ
1: ครับ
2: เขาก็เลยเอาเวลาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าเราจะสอนเรื่องนี้ยังไงคนนี้มีเทคนิคอะไรคนนี้มีเนื้อหาแบบนี้จะทำไงเด็กมีปัญหาเรื่องนี้จะแก้ยังไงใช้เวลาตรงนี้คุยกันนั้น15นาทีนี้มีคุณค่ามากอ่ะ
1: กำลังดีเลยนะฮะเวลากำลังดี
2: ในโรงเรียนทำได้ตลอดเวลาเลยทุกโรงเรียนนะคะอาจารย
0: ์
2: ทุกโรงเรียนเลยและทุกห้องเรียนด้วยที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำหรับดูในห้องเรียนก็ได้ค่ะ

0: ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ณขณะเนี้ยช่องทางของการที่เราจะติดตามนะคะ
3: ค
2: ในเรื่องของการดูเนี่ยถาม อย่างที่อาจารย์รัตดาว่าถ้าเราใช้เวลาในช่วงของการพักหรือกันที่เรามีเวลาว่างตรงกันเนี่ยแล้วมาคุยโดยนี้จะคิดว่าถ้าเราสามารถทำได้อยากให้ทำเพราะว่ามันจะได้ถ้าเราดูหลายคนคนนี้ได้

0: เทคนิคอะไรคนนี้ได้เทคนิคอะไรการพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการจุดประกายความคิดเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยวันนั้นได้มีโอกาสได้คุยอยู่ที่ไบเทคบางนายังได้แนวทางของอาจารย์ที่ร่วมเสวนาบนเวทีว่าในเรื่องของการนำซีดีไปให้ครูแล้วให้ครูเนี่ยมาไปทดลองสอนเออเราก็เออใช่ในช่วงแรกเรายังไม่ได้ซีดีครบทุกคน
1: เ
0: ราก็เอาวิชาเอาซีดีที่เราได้1ชุดของโรงเรียนน่ะไปให้คุณครูชาคิดก่อนเอาไปให้คุณครูที่ก็ตรงกับที่เขาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยก็คือว่าตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่ไปกระตุ้นครูด้วยและสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากรู้ว่าคุณของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงของการเดินตรวจของเราทุกวันนะคะเพราะว่าเวลาที่โรงเรียนเข้าแถวเราก็ต้องยืนดูเด็กอยู่แล้วแล้วเวลาเด็กเข้าห้องเราก็ต้องเดินเยี่ยมห้องเรียนอยู่แล้วตรงนี้เราจะพบว่าเอ๊ะคุณครูท่านนี้เปลี่ยนไปอย่างตัวเองตอนนี้ก็เอามาพูดคุยกับเพื่อนครูว่าตอนนี้คุณครูภาษาไทยของเราคุณครูกมลทิพย์นะมีบัตรคำเยอะขึ้นนะมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณครูกมลทิพย์เนี่ยแต่เดิมสื่อการสอนจะไม่มีคือตรงนี้ที่มองเพราะว่าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาที่เราเดินครูเรายังไม่เข้านิเทศเราจะใช้วิธีการสังเกตก่อนว่าคุณครูท่านไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของคุณครูซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไปคุยกับคุณครูหลายๆท่านเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเห็นโรงเรียนเรามีบรรยากาศครูมีความกระตือรือร้นกันมากยิ่งขึ้น
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่มีไม่ใช่อย่างนี้
0: ใช่แต่ก่อนถามว่าสอนครูทุกคนทำงานเต็มที่แต่เรายังคือทำงานในที่นี้หมายถึงว่าเราสอนเพื่อต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้แต่ลูกเล่นที่เราจะไปก็คือลูกเล่นเทคนิคความหลากหลายเนี่ยคุณครูที่ดูก็ดูเด็กกลัวแต่ณขณะเนี้ยไม่ใช
1: ่
0: คุณครูเนี่ยเหมือนที่ครูรัตดาพูดก็คือว่าต้องมี acting ต้องมีคือตรงเนี้ยถ้าถามว่าคุณเด็กจะมีความสุขได้ถ้าตัวคุณครูเองให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรักแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเขาไม่ใช่เข้าไปอ้าวเธอเปิดหนังสือเธออ่านตรงนี้อ้าวทำแบบฝึกหัดไปแต่คุณครูไม่ได้มาเปลี่ยนบริบทเหมือนคุณครูชาคิดไงคุณครูชาคิดเขาเปลี่ยนตัวเองเลยจากการที่เป็นคุณครูธรรมดาก็กล้าที่จะมาเป็นพระราชาตรงนี้ก็คือเออถามว่าเด็กมีความสุขไหมเด็กมีความสุขมาก
1: เพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กมีความสุขที่จะเรียน
0: ถามว่าเมื่อเด็กมีความสุขแล้วเนี่ยสมองเขาหลั่งสารออกมาแล้วใจเขาเปิดรับแล้วแล้วเขาจะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้นๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

0: ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: เห็นประโยชน์หลายอย่างจารย์ระดาครับเมื่อสักครู่พูดถึงการแลกเปลี่ยนกันแล้วรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยก็จะมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้นั่นแปลว่าครูคณิตศาสตร์ดูวันนี้อาจจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร
3: ์
2: หรือศิลปวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต
3: ่
2: เอ๊ะจะสามารถดูแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ไหมฮะแม้ว่าจะไม่ตรงกับวิชาที่เราสอนนะฮะ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของตัวอย่างที่เรามีตัวอย่างนี่นะคะถ้าสมมติครูพละไปดูของสังคมก็ต้องดูว่าตรงส่วนที่เราดูเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเอามาประยุกต์เราได
2: ้
3: ความจริงแล้วในเรื่องของรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูรายการของวิชาอะไรก็ตามถ้าครูทุกคนดูแล้วมองเห็น
2: แก่นจริงๆไ
3: หมแก่นหรือจะเป็นเล็กๆน้อยๆของเทคนิคเนี่ยประยุกต์ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เราไม่ได้สอนปฐมวัย
2: ไม่ดูดีกว่า
3: ไม่ดูดีกว่าแต่จริงๆแล้วปฐมวัยเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะ
2: ใช่ใช่เพราะ
3: สอนได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามถ้าครูเปิดใจรับนะแล้วครูก็มองว่าเออนี่เราไปใช้ได้นี
2: ่
3: ถึงแม้จะเป็นวิชาสังคมก็เถอะเราใช้ได้เช่นของอังกฤษก็จะมีลูกเต๋าเขาสอนคณิตศาสตร
2: ์
3: แต่ครูอังกฤษเองเขาก็สอนลูกเต๋าเหมือนกันใช่ลูกเต๋าเหมือนกันแต่ก็ไปสอนสังคมทำได้อยู่ที่ครู
2: เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาใช้ได้แก่นหรือแนวความคิดหลักถ้าเอามาใช้ประยุกต์กับวิชาเราได้ก็ใช้ได้เหมือนก
3: ัน ใช้ได้
2: เพราะฉะนั้นดูได้ทุกวันเลย
3: ได้ทุกวันค่ะ
2: นะฮะ
3: นะคะซีดีเนี่ยเราไม่ให้ทุกโรงเรียนนะ
2: ส่งไปให้อยู่แล้ว
3: เราเขาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วยเปิดดูนะคะเพราะจริงๆคุณมีรายการโทรทัศน์ครูอยู่ในมือแล้วของมีค่าอยู่ในมืออยากให้เปิด
2: ใช่ครับหรือถ้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ตอนนี้ก็ได้เหมือนกัน www.thaiteachers.s นะฮะ .tv ก็จะได้รับ DVD รายการเป็นประจำวันนี้ก็ส่งให้เป็นพิเศษสำหร
3: ับ
2: สมาชิกแล้วถ้าดูทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band นี่ดูได้เลยครับแล้วก็ถ้าที่บ้านมี4 band ครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99 CAT Cat เนี่ยนะครับ Channel ช่อง99 Cable ท้องถิ่นครับตอนนี้มีที่เพชรบุรีช่อง14สุโขทัยช่อง48มาสารคามช่อง98และกำลังจะตามมาอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดสอบถามเคเบิลในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือเว็บไซต์ที่มีรายการเป็นพันตอนให้เลือกชมไปดูย้อนหลังกันได้ครับ www.thaiteachers.tv นี่ก็เชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่จะดูได้แล้วก็คงจะทยอยมาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะนะฮ
3: ะ
2: จะเป็นวิธีการที่เอาละดูได้ง่ายที่สุดนะตัวเองได้
3: คือถ้าทั้งประเทศเรานะ
2: เป็นไงฮะ
3: ครูทุกคนเนี่ยนะได้ดูรายการที่เชื่อทีวีแล้วพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นนะแต่เป็นการพัฒนานักเรียนด้วยแล้วเชื่อว่าเมื่อคุณครูเนี่ยได้ดูรายการนี้แล้วเนี่ยคุณครูได้นำเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆหรือการแก้ต่างๆไปใช้กับนักเรียนของเราคุณครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วย
2: ทำ
3: วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเลื่อนระดับได้ด้วยซึ่งอันนี้
2: จะเป็นพสรส
3: เราอุบไว้ก่อนนะเราอุบไว้ก่อนเรียนเชื่อว่าถ้าคุณครูได้ดูรายการและคุณครูได้ทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรียนรักเรียนอยากมาโรงเรียนตอนเช้ามาถึงอยากมาเรียนละครูเปลี่ยนแล้วนะแสดงว่าครูเปลี่ยนละนักเรียนก็เปลี่ยนละแค่นี้นี่ก็พัฒนาการศึกษาได้ละ
2: นี่คือเครื่องมือของเพื่อนครูจริงๆนะครับโทรทัศน์ครูหวังว่าทั้งเพื่อนครูและผู้บริหารจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการที่ทำหน้าที่และการพัฒนาของเพื่อนครูในการกำลังสอนอนาคตของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ระดาผู้เกียรติและอาจารย์วรยานิมัตนะครับขอบคุณมากครับและลาไปพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับกับ Teacher Store พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะครับผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของ

0: อีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่า

0: ื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอนคำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิ
1: บอกให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงได้ยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงได้ยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึงคุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้อไปผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่องสามหมวดสองเงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างพอเพียงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการในการที่จะจัดกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได
0: ้ครับ
1: จึงไม่ใช่สอนให้จำแต่ทำยังจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คุณครูไม่ใช่ผู้สอนแต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียงนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
0: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้
1: แต่ไม่ยาก
0: แต่ไม่ยากด้วย งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดมากที่สุด
1: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดเรื่องพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
0: ทำ
1: อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
0: ่
1: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
0: ได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
0: อ๋อไม่ฮะ
1: ไม่พอประมาณ
0: ไม่แล้วฮะ
1: เลี้ยงปลาไปทำไมไม่รู้ครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาแบบไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
0: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
1: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
0: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยๆหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
1: เขาบอกเห็นไหม
0: แสดงว่ามันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
0: ม
1: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหม
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นคือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะอยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
0: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนแล้วฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
1: ็
0: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
1: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
0: ่
1: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สอนคิดอย่างเป็นผลด้วยใช่มั้ยคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดเช่นคุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันเหมือนทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
0: ได้หมดเลยนะ
1: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
0: ้
1: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
0: ต้องเป็นยังไง
1: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยกันสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งแล้วไม่ได้เท่ากับสองถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: นะคะประถมสองสมมติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะครับมันประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟว่าสอนได้มั้ย
2: นั่นเนี่ยชะงง
3: ดูมันยากๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองก่อนสมมติคุณครูจะสอนวิ่งเปรี้ยวประถมสองพรุ่งนี้คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมคะนิดพอประมาณนะ
2: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
3: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.2 สนามซีเมนต์ได้ไหม
2: อันตราย
3: ไม่มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
2: ่
3: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลักสามห่วงแล้วนะในการจัดการสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนในต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสามห่วงสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรณาการหลักพอเพียงคนอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไร
2: คร
3: ับเนี่ยพอประมาณ
2: เ
3: ด็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสำรวจตัวเองไม่ใช่เป็นเรื่องพูดคุยกันทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
2: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
3: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.2ไม่ต้องรู้พอประมาณปีหนึ่งไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละเพราะก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสอนแล้วนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายกฎกติกาวิ่งเปรี้ยวครูก็สอนแทรกต่อทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฝั่งเนี้ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไหมลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับนะเหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละประถม2 สอนได้ไม่ยากใช่ไหมคะ
2: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมาสอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
3: ทุกวิชาค่ะ
2: ที่เราคิดว่าสังคมเนี่ยอุ้ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็3ห่วง2เงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
3: วิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์
2: คณิตศาสตร์
3: คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
2: ครับ
3: ใช่มั้ยอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
2: น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
2: ครับ
3: ในชั่วโมงคณิตศาสตร
2: ์มันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
3: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
2: ครับ
3: มีน้ำมะนาวที่คั้นมาต้องมีน้ำต้ม
2: ครับมีน้ำเชื่อม
3: น้ำเชื่อม
2: มีเกลือหน่อยนึง
3: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
2: ครับ
3: สี่อย่างใช่ไหมคะทุกคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
3: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
2: แต่อร่อยของแต่ละคนอาจจะต่างกัน
3: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
2: ก็
3: ไม่อร่อยหวานมากไป
2: ไม่ได้
3: เปรี้ยวมากไป
2: ก็ไม่หวาน
3: จางมากไป
2: ไม่เอา
3: ต้องพอดีต
2: ้
3: องพอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่องสองเงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนนะลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
2: บ
3: างคนก็คิดว่าโอ้จะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว 1แก้ว
2: ครับ
3: น้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะ
2: ค
3: แล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อน
2: ครับ
3: เมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสอนอัตราส่วนนะคะ
2: ผมฟังแล้วสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
3: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
2: ้
3: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
4: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
3: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
4: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
3: เอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
4: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
3: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
4: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
3: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
4: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
3: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
4: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไง
3: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
4: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
3: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

0: เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
2: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
1: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมกับอาจารย์ระดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษอีกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จะด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: เออน่าสนใจ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: Right, my lovely apprentices, today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี500มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน5แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง

0: A scar, there'll be lines, and the line's worth something.
1: Okay, and you can use that to work it out.
0: Yeah.
1: Well done.
2: เอาละดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
0: Maybe all of them have to be 100 milliliters
2: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
0: Easiest way because you can do many possible
2: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม
0: yeah.
2: เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
0: Is it 25?
1: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 and stop. Good.
2: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะแล้วพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชารีฟาจ้ะหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้ะ
0: The answer is 300 because I counted them 50 and end up being 300 left
2: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ No still
1: Hubble toil and trouble pour them in on the doubleOh, wow. How much liquid have I now got all together? We had 1, 2, 3, 4 potions.
2: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: 2,000! All right, we've got our muffins today, all right? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, all right? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
4: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
0: No.
3: Thank you. Probably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps.To get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there. Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
0: 100.
3: 100 what?
0: Kilograms.
3: Kilograms or grams?
0: Grams.
3: Grams. Well done. Good boy.
4: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆเ

0: มองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
1: Very good
0: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยแล้วก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
1: Have you measured it?
2: Yeah.
1: Good.
2: 150 grams.
3: Yep.
2: Good.
3: Good.
4: Thank you.
0: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
2: That's enough. That's enough.
5: Yeah, but just put the fab in now.
2: And crack it out. Just pull it, pull it. Make sure not.
0: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
1: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores We're going to be judging you upon your look the taste the texture the smell and then teamwork okay which was very important as wellVery good texture.
0: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
6: Very nice.
1: Crispy on top still.
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
1: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
7: ดีมากในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับสองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก่งเลยไม่ต้องดื่มด้วย
8: อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
7: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้ก็เรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไหนคร
8: ับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
7: ครับอาจารย์
8: เหมือนที่คุณบอยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
7: ทำไม่ดี
8: แต่พอต่อมาลืมหมด
7: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์สมุด
8: ใช่แม่จะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะ
7: แต่งต
8: ัวเป็นแม่มดเลยนะ
7: น่ารักมาก
8: ครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
7: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
8: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
7: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่านักเรียนได้ทดลองตวงจริง
8: ได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
7: อย่างเรื่องที่2นี่จริงจังมากนะครับ
8: เรื่องที่
7: 2แบบไม่บอกสูตรด้วย
8: ใช่
7: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
8: ใช่
7: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
8: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
7: ผมนึกถึงขนมกล้วย
8: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
7: ก็แป้งข้าวเจ
8: ้
7: า
8: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
7: กะทิ
8: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
7: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
8: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้

0: จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
1: ต้องใจแข็งหน่อย
0: ใจแข็ง
1: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได้บอกกันอันนี้สิ
0: บอกเลยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
1: ็
0: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหมได้ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
1: ขนมตาล
0: หรือ
1: ขนมข้าวหม้อแกง
0: ขนมหม้อแกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
1: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำมาอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมครกอร่อย
0: มีแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลย
0: ใช
1: ่เป็นภาคขนาดใหญ
0: ่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมหม้อแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
1: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช
0: ่
1: ไหมครับ
0: ใช่
1: ทำโดยเรียน
0: เรียนรู้โดยการกระทำ
1: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นอน
0: ติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
1: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได้
0: ปรับใช้กับ
1: ลูกเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
0: ใช่แล้วให้เขาลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
1: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
0: ใช้ได้ทุกวิชา
1: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามในฐานะที่ปรึกษาครับเดี๋ยวยังไงครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านงั้นเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะและเราจะได้ประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
1: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: ใครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีกับประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป .6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้ง ชอบกันใหญ่แล้วใช่ไหมโอเครู้ไหมเกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
2: ร
0: ู้นะครับเอาละการดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนรู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่ลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงเลิกก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงนี้แล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหมในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับการสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดลำเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมาเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันเลยแต่ละช่องจริงๆไม่ค่อยคืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ยนะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจอตรงนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะอสตูลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่มั้ยมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
0: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิด

0: นะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไรเสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้างบนสุดนั่นคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิงห์กันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลยพอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี้หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆเห็นนะครับว่าโอเคโจทย์นี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่มั้ยอยู่ในราศีอะไรครับเมษ2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศีมีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้ว่ามันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
1: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: ส่วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นฤกษ์ต่างๆถ้าสมมติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมครับว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับ

เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่ออ้าวถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

0: ขอขนต่างระวาง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: 14
0: ชุด21
1: 2
0: ชุด1เมื่อกี้เป็น
1: 3
0: ตรงไหมคะถ
2: ู
0: กต้องที
2: ่
0: ส
2: ุ
0: ด
2: ลับๆที่สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
3: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
4: คือจริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเลขาคณิต
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
3: ค่ะ
4: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
3: ค่ะค่ะ
4: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบทำเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามและทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเมื่อเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีนี้ถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงนั้นตรงนี้เนี่ยครูถิไพจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได้
3: ค่ะได้ค่ะ

0: จ้ะขอบพระคุณค่ะ
1: นักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูป
2: สี่เหลี่ยม
1: เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีภัยบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้ครูมีรางวัลขอท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละเอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลาประตูสมุดรถเมล์ช่วยกันคิดกล่องอะไรคะ
1: กล่องสอง
0: กล่องดินแล้วเห็นบอกกล่องดิน
1: โอ้ยเขียนสอง
2: เขียนสอง
0: ก็เขียนต่อสิคะครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียนหลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
3: กระดานไวบอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวบอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวบอร์ด
3: ใต
0: ้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวบอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะ
3: ใต
0: ้อาคารนะคะที่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
3: ม
0: ีหนูมีว่าอะไรนะคะเบาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
3: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนขารูปสี่เหลี่ยม
3: จัตุรัส
0: เดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: พร้อมเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบ
0: คร
1: ับสนุกได้ใช้ความค
2: ิ
1: ด
2: ก็ออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีนะครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพรก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทำยังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทำให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าโอ๊ยเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วน
0: ะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่านี่มันทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
0: ค่ะ
3: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เนี่ยงั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพี่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูจีไปในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
0: ขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อๆไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
3: ้คนที่เป็นครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลละเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆ ก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงนี้สำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะงั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิมเรียนนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับค ครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพลบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
5: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
6: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
5: ค่ะคุณแม
4: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขิดจึงหยุดทักทาย
5: หมี่ขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
7: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
5: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
7: สวัสดีค่ะคุณแม
8: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
5: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
4: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
9: สวัสดีจ้าหลานแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
4: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
9: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
5: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เอง

0: ค่ะ
1: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
2: เอมีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
1: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
3: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
0: เย้เย้เย้มีแล้ว
3: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
0: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
3: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
0: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
3: ต่อไปคำว่าเมฆ
0: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
3: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
3: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
3: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีขีดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
5: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่ผมก็วิ่งไปโนดหนึ่งงานครั้งที่สองผมก็วิ่งไปโนดหนึ่งนี่งานครั้งที่หนึ่งงานครั้งที่หนึ่งขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5 คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1 ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1 ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู6/1โต๊ะของครูแล้วกันที่6/1ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงทางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่1ถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเรา2 คนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20 กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21 กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็นกับเอ็นเอ็นกับเอ็นไม่ใช่สองเอ็นมันเป็นเอ็นกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
1: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
4: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
5: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองแล้วที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: กติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Goodwill นี่นะของไทย Goodwill เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทย Goodwill เห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะงั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วมีมือถือเราก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์คค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ย

0: ที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียนะคะในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
1: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: ไม่เหลือน้ำท่วมครับ
6: ผมว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
5: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
7: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
8: โครงการคนหลวงค่ะ
9: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
0: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
10: ดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
0: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
11: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
12: น่ากินไหมคะ
11: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
12: นี่นะคะพี่จะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
11: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
12: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบ

0: รวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
2: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
3: ่สองครับสี่ครับ
2: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
4: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
3: 09
2: ประกาศดังๆประกาศดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
5: 09
2: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
4: ดูตัวเลขซิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
3: ถูกต้อง
2: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว62
4: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
6: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
2: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
6: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
2: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เขาทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
7: ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพ และมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูกระแ
1: ม่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งท่านที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
6: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
7: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
8: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้

0: มันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: จะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วง Sharing Idea ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไงค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่ค่ะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไงบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มนึงแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
3: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: รางวัล
3: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทําอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบของมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมันสาม

0: การประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
1: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
0: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กๆสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวลองทำไหมคะ
2: ใช้กาวแปะเลยเหรอคะ
0: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้กันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
1: ๆคุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะครั้งเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอหุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
3: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาปลาเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ย

0: ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
1: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะ

ามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นสะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศ

0: านะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วนสดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบเมตรนี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาว

เดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานคร

8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากรุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจูลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศ
ทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเว
วลา 14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจสินชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลย
0: เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้

0: ด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
4: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
2: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ความยากง่ายในวิชาสังคมนะคะในระดับเด็กประถมเนี่ยนะคะก็คือการที่เนื้อหาบางเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะไกลตัวเด็กเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ไกลตัวหรือบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะเรามาต้องมาถ่ายทอดให้กับเขาให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์ในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอย่างเงี้ยหรือครูแคทเอาเรื่องภาพยนตร์เสร็จแล้วเราให้เขาสังเกตอะค่ะบางทีบางคนยังไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูไปสนุกสนานหัวเราะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องแล้วก็สารคดีไปใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่นักเรียนได้ดูไปเห็นอะไรบ้างคะ
2: นกค่ะ
1: เห็นนกนอกจากนกแล้วยังมีอีกไหมคะ
2: คน
1: เห็นคนมีใครเห็นอะไรอีกคะ
3: การเดินทางของคนค่ะ
1: ตัวแสดงละครเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะคะลี่ใช่ไหมคะลี่เขาเดินทางยังไงบ้างอะคะเขา
3: ขึ้นรถประจำทาง
1: ขึ้นรถประจำทาง
3: แท
1: ็
3: กซ
1: ี่
2: รถตู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เช้ามานกเป็นยังไงคะออกไปหาอาหารกินเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพของเราเองดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนออกไปทำมาหากินจะเห็นได้ว่าเขาออกไปทำงานใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาถึงผลผลิตและรายได้งานที่ทำหลายๆอย่างนั้นที่นักเรียนเห็นมาจากภาพเราเรียกสั้นๆแค่สองพยางค์เราเรียกว่าอะไร
4: อาชีพ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวครูแคทจะให้นักเรียนระดมความคิดทำเป็น mind mapping

0: ตอนนี้อาชีพได้เยอะแยะมากมายวันนี้ยังไม่พอครูแคทมีอาชีพบางอาชีพที่นักเรียนคิดไม่ถึงอาชีพนี้เลยครูแคทเพิ่งไปเห็นมาอาชีพนี้เกี่ยวกับความสวยความงามบนใบหน้าลองดาวลองดาวนวดหน้ามันก็ก็นิดนึงเพราะว่าทำอันนี้แล้วทำให้หน้าดูเด้งดึงนะอาชีพนี้คือ
1: รับของรับ
0: ของนะคะยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับน้องหมาลองคิดซิน่าจะเป็นอาชีพอะไรธรรมดาป่ะมันก็เป็นอาชีพได้และครูแคทจะใบ้ให้นิดนึงอาชีพนี้เมื่อเจ้าพวกนี้ไม่อยู่แล้ว
2: ขายโรงสุนัขครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากขายโรงสุนัขแล้วนักเรียนรับจัดงานศพดังนั้นนี่อาชีพแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมีอีกเยอะมากมายแล้วนักเรียนคิดว่าอาชีพอ่ะสำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรอ่ะ
3: เอาไว้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับ
0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและที่เราจะมองเลยคือว่าอาชีพที่เราทำต้องเป็นอาชีพที่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะเห็นถึงภาพรวมของอาชีพนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพแต่เราจะสอดแทรกอะไรเข้าไปในเรื่องของอาชีพมันจะมีบางอาชีพใช่ไหมคะที่ไม่เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำไมเราต้องสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะคะเราก็จะบอกเขาว่าอาชีพพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแต่เราเรียกว่ามิจฉาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอะค่ะ
4: การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งเราจะต้องทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจเราจะต้องดึงดูดเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กให้พร้อมอาชีพที่แปลกๆเนี่ยการที่ครูแคทเขานำเสนออันนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นการเร้าใจเด็กอะให้เด็กมันน่าสนใจคือเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสนใจอยู่กับกิจกรรมดังนั้นเนี่ยครูจำเป็นจะต้องหาอะไรที่นอกเหนือคือนอกกรอบอ่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีความแตกต่างจากที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเด็กก็สมาธิก็เสียไปดังนั้นการสอนสังคมจึงต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
0: วันนี้แหละนักเรียนจะบางคนอาจจะเห็นทางสู่ความฝัน

0: ว่าฉันอยากจะเป็นอะไรนะคะครูแคทจะพานักเรียนไปยังตลาดสำโรง
1: การที่เราพาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็เพื่อที่ต้องการให้เด็กนะคะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นของจริงได้สัมภาษณ์กับแม่ค้าจริงๆเลยดีกว่าการที่นักเรียนมานี่ไงภาพในหนังสือเนี่ยภาพแม่ค้า
2: ขายน้ำหอมครับ
3: นี่เดือนกี่บาท
2: 3บาทครับ
3: รายได้สักกี่บาทครับต่อเดือน
4: รายได
2: ้ 80,000 ถึง 100,000 แต่อันนี้คือรายได้รวมเรายังไม่ได้แยกไปซื้อของแยกออกไป
3: มีอาชีพมีมานานเท่าไหร่
5: ครับประมาณ5 6ปีครับ
6: คุณสมบัติในการทำงานทำไงอ่ะ
5: ก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความที่ภายในแบงค์
6: ที่ประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
7: ก็ประมาณ 7-8 ปีครับ
8: เราทำเลที่ตั้งร้านตรงนี้ถือว่าดีไหมครับ
7: ก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นทางผ่านนะเป็นทางผ่านของลูกค้าก็โอเคนะ
6: คุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ
7: 10กว่าปีแล้ว
6: การทำอาชีพนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
9: ผมซื้อกับลูกค้าแล้วก็ไม่ทุจริตวาดแบบมาหรือว่ากดดินน้ำมันมาเนี่ยเราจะไม่รับตามเด็ดขาด
6: จะถามว่าคุณพยาบาลประกอบอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
10: ประกอบอาชีพนี้มา11ปีแล้วค่ะ
6: พยาบาลมีหน้าที่อะไรบ้าง
10: คะถ้าเห็นชัดๆก็จะฉีดยาเช็ดตัวให้น้ำเกลือนะคะ
6: เป็นหมอต้องเก่งวิชาอะไรคะ
11: ก็เก่งวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพวกชีวะนะครับคือเรียนรู้เกี่ยวร่างกายของคนเรา
6: ส่วนใหญ่เป็นจะป่วยโรคอะไร
11: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็อาจจะเป็นไข้ประจำฤดูกาลคือพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่ครับลูก
1: จากการที่เราได้ไปเรียนรู้อาชีพจริงๆได้รู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ไปสอบถามจากเภสัชจริงๆค่ะ
12: ครูเขาสอนให้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างครับไม่ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็เลยได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่เราไม่รู้จักมากขึ้นครับ
1: หลังจากที่เราได้ให้เขาไปสำรวจนะคะที่ตลาดแล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเลือกมา1อาชีพที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้แล้วก็สัมภาษณ
13: ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตรีวงศ์ศรีทรายงามครับอาชีพที่ผมเลือกสัมภาษณ์คืออาชีพตำรวจครับผมไปสอบถามคุณลุงที่เป็นตำรวจจราจรอยู่ตามท้องถนนครับเขาบอกว่าเขาประกอบอาชีพนี้มานาน20ปีแล้วครับคุณลุงทำงานอยู่ที่สำโรงเขตเหนือครับปัญหาในการทำงานของคุณลุงก็คือรถเยอะคนบางคนก็ไม่ยอมทำตามกฎจราจรอากาศก็ร้อนและเป็นมลพิษครับ
0: ตบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอาชีพอะไรอาชีพอะไร
14: ผมไปสัมภาษณ์แม่ผมมาครับแม่ผมประกอบอาชีพมา10ปีสถานที่ที่แม่ผมทำงานก็คือตลาดสำโรงครับเวลาตั้งแต่22นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีครับปัญหาและอุปสรรคคือคนซื้อจะเรื่องมากครับแล้วก็คนในร้าน
1: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วย
0: การที่เราฝันว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแต่กว่าที่เราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราจะต้องก้าวขึ้นบนไดไปทีละขั้นเพื่อที่จะให้ไปถึงสู
15: ่ดาว
0: ดวงนั้นแล้ววันนี้เราก็มีอาชีพที่บุคคลทั้ง5บุคคลนี้เขาได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาพร้อมแล้วจะเริ่มจากเขาคือใครเขาคือใครเขาคือใคร
16: ไ
0: ม่ได้ยกมือเขาคือใครเขาคือใคร
17: บีสุกิจวิเศษแก้วค่ะ
0: 1 2 3นะคะพี่บีของเรานั่นเองคนต่อไป
18: นักฟุตบอลค่ะ
0: ชื่ออะไร
18: เบคแฮมค่ะเบคแฮม
0: อ้าวก็คือเบคแฮมนั่นเองแล้วเขามีอาชีพอะไรอะคะ
18: นักฟุตบอล
0: นะนะคะนักฟุตบอลหรือนักอะไรนั่นเองนักกีฬานะคะต่อไปจะใครเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นใครไปอีกไหมคะ
19: นักแสดง

0: ีอาชีพเป็นอะไรคะ
1: นักแสดง

0: และทูแคทก็มีนี่ค่ะคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความไปสู่ดวงดาวได้นั้นจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการก้าวเดินของเขาในแต่ละก้าวนั้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อดังต่อไปนี้อันดับแรกฉันทะคือพอใจตามมาด้วยเมื่อฉันรักและพอใจในงานฉันก็จะต้องอะไรแล้วขยันขยันที่จะต้องฝึกให้ดีขึ้นพอเมื่อฝึกไปฝึกมาเริ่มต้องอะไรแล้วคะใส่ใจในงานที่เราทำนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆเข้ามาลุมเราเข้ามาเราก็จะต้องใช้อะไรเข้าแก้ปัญหานั้นปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือบันได4ขั้นที่จะก้าวไปสู่ดวงดาว
1: การที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยบางคนทำงานแต่ใจไม่ได้รักฉันขี้เกียจฉันทำไปวันๆมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคือเราเลยสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
0: หลักธรรมข้อนี้ฉันทาวิริยจิตตวิมังสาเราเรียกว่า
2: อิทธิบาท 4
0: จะมีด้วยกันทั้งหมด4บันไดก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวเชื่อเลยได้ว่านะคะในการที่เรามีอิทธิบาท4ในการทำงานนั้นจะนำเราไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ดวงดาวเหมือนบุคคลทั้ง

0: หลักประชาธิปไตยคือการได้เลือกผู้นำคนนึงขึ้นมาคือให้เขาดูแลเรานะครับ
1: เราจะเป็นเสียงส่วนมากแต่เราไม่สามารถจะไปดูถูกเสียงส่วนน้อยได
2: ้เสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับ
3: ใครจะนึกว่าโรงเรียนเล็กๆที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติถึง3ปีซ้อนที่นี่มีการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนชมรมสู่ระดับโรงเรียนและสู่ชุมชนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งมีมากมายน่าสนุกจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมเพื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมบ้านหลังเรียนกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนการประชุมสภานักเรียนและการตรวจตราระเบียบวินัยของนักเรียนโดยนักเรียนหรือกระทั่งการอบรมความประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนเองอีกนั่นแหละ
2: ปัจจุบันนี้นะครับคนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยและเรื่องของคุณธรรมจึงได้มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและได้ศึกษามันจริงๆอย่างแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าครับประเทศไทยไม่เจอปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับ
4: เริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าคือการส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงไปถึงเยาวชนเราเลยคิดว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจากพื้นฐานจริงๆก็ต้องสร้างจากโรงเรียนตัวเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพื่อจะพัฒนาตัวตนเนี่ยให้ไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบที่ดีด้วยในโรงเรียนและสังคมครับ
5: เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีภาวะผู้นำขึ้นเขาประสบความสำเร็จในการทำงานในทุกๆเรื่องนะพ่อแม่เกิดความภูมิใจนะครูสอนง่ายลงนะแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเขาก็สูงขึ้นเขามีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยชุมชนหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนท่าเสนเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รับใช้บริการหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว
3: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ล้วนเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในทุกระดับชั้นหรือการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆอย่างเสรีโดยยึดตามหลักการประชาธิปไตยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่าเกษมพิทยาล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเห็นได้ชัดจากกิจกรรมบ้านหลังเรียนและกิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครอยากจะเล่นเกมร้องเพลงก็สามารถเลือกทำได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกระดับชั้นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอย่างแท้จริง
6: คือเป็นบ้านเหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองค่ะให้พวกเราได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นการร้องคาราโอเกะการเล่นเกมการเล่นกีฬาค
7: ่
6: ะ
7: ก็คือหนูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเอาแต่เรียนกับเรียนกับเรียนก็คือเห็นน้องเขาเล่นเนี่ยอยากจะเล่นบ้างก็เลยมาเรียนเลยมาเรียนรู้กับน้องอะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มนักเรียนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในระบบพี่กับน้องอะค่ะเราต้องเข้ากันได้
8: ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัยสามารถที่จะเอาส่วนสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไปใช้กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองว่ารุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนะคะเพราะว่าความมีประชาธิปไตยในตัวเองจะทำให้คนเรามีระเบียบมีวินัยสามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะคะ
3: การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการประชาธิปไตยที่เห็นเด่นชัดที่สุดซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาก็มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างแข็งขันทีเดียวอย่างเช่นในตอนเช้าสารวัตรนักเรียนก็จะตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย รวมทั้งอาวุธและสิ่งของมีค่าทั้งหลายอันเป็นข้อห้ามของโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งนักเรียนทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
8: ในส่วนของนักเรียนเองเขาจะได้แสดงบทบาทของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อะค่ะครูไม่ต้องรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันแล้วก็จะร่วมกันทำได้อย่างเต็มที่ค่ะ
4: การมีส่วนร่วมก็หมายความว่าถ้าในระบบดับโรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนเป็นฐานหรือถ้าเขาใช้กันภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็คือสกุลเบสแมเนจเมนต์ก็คือใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมือนกันครับประชาธิปไตยก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาแน่นอนที่สุดทุกอย่างก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
9: โดยเริ่มแรกครับโรงเรียนผมก็ปลูกฝังประชาธิปไตยเกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญจุดนึงที่จะพัฒนาให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ
10: สวัสดีคณะกรรมการองค์กรสภาทุกคนนะครับครั้งนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากเปิดภาคเรียนที่2มานะครับ
3: ที่นี่มีการประชุมสภานักเรียนกันเป็นประจำซึ่งในการประชุมของสภานักเรียนที่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยการฟังเสียงข้างน้อยอันเป็นหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย
11: ก็นางสาวสาวิตรีเจงหุลนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนะคะก็จะมีเรื่องเสนอในการมัดโบค่ะโบผูกผมอะค่ะของนาฏศิลป์เนี่ยเราให้ใช้สีขาวได้ไหมคะ
12: นักเรียนทั่วไปอะคร
11: ับ นักเรียนทั่วไปก็ใช้โบสีน้ำเงินเป็นโบผ้าผูกเอาอะค่ะ
13: ค่ะดิฉันนางสาวปริศานนะคะหัวหน้าฝ่ายสีนะคะดิฉันอยากจะเสนอว่าให้ชุมนุมนาฏศิลป์นะคะจัดทำบัตรของชุมนุมขึ้นมาค่ะโดยที่มีลายเซ็นของคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมหรือลายเซ็นผอ.ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆค่ะและเป็นหลักฐานในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายค่ะว่าเขาได้อยู่ชุมนุมนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
10: มีใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับเราจะไปเสนอท่านผู้อำนวยการต่อไปนะครับ
2: การที่เราแบบร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่แสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวครับเราต้องถามทุกๆคนที่เข้าร่วมแบบทำอะไรสักอย่างไปกับเราจะตกลงไปกรุงเทพกับเราเนี้ยเราจะไปรถตู้หรือจะไปรถเมล์ใช่มั้ยครับแล้วก็ถามว่าจะไปรถตู้ดีหรือไปรถเมย์ผมก็จะฟังก่อนว่าฟังเหตุผลและเสียงข้างมากก่อนทําไมต้องฟังข้างมากเพราะข้างมากคนมากกว่าเหตุผลก็ต้องเยอะกว่าใช่มั้ยครับมันต้องมีข้อดีและข้อเสียของในแต่ละเหตุผลนั้น
3: กติกาสูงสุดในการปกครองประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่ที่นี่กติกาสูงสุดในการปกครองคือธรรมนูญโรงเรียนนั่นเองการเลือกตั้งที่นักเรียนทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตามธรรมนูญของโรงเรียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนักเรียนต่างก็ถือธรรมนูญโรงเรียนเป็นกติกาหลักในการกำหนดกิจกรรมและถือว่าธรรมนูญโรงเรียนนั้นเป็นที่สุด
14: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำการเลือกตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านหลังเรียนวันนี้นะคะเราจะต้องเลือกตั้งกันทุกคนที่เข้ามาในนี้คือมี

0: อกฉันท์แล้วนะคะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโครงการบ้านหลังเรียนคือหมายเลข4นายสุวัฒน์บุญชูค่ะ
1: หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นนักเรียนที่นี่ต่างก็ตระหนักในหลักการข้อนี้เพราะอย่างเช่นในบ้านหลังเรียนที่อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทั้งหมดแต่นักเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงนับว่าเป็นการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโดยแท้
2: ในโรงเรียนของเรานะครับที่เราจะปลูกฝังในการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คือจะแค่ทุกคนเนี่ยเสียสละสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือจะให้เขามีจิตสำนึกที่ดีในตัวของเขาเองสร้างวินัยในตัวของเขาเองและให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเขารู้สิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะมีจิตสำนึกและเคารพสิทธิผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติครับ
3: เด็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับที่เขาเป็นด้วยเขามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าทุกโรงเรียนเด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เล็กๆผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอมจนทำให้คนอื่นเนี่ยมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยของเขาไม่ได้เลย
4: การปลูกฝังที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยตระหนักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ตัวนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชุมชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนเป็นการชวนพ่อแม่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ
1: โรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ใช้การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้นักเรียนได้รับรู้และสัมผัสกับความเป็นประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะหัวใจสำคัญก็คืออบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด้วยการฝึกฝนให้นักเรียนเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจากการค่อยๆปลูกค่อยๆฝังของคณาจารย์ให้นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาแห่งนี้ได้รับได้ซึมซับและลึกซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่นักเรียนที่นี่จะได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าหน่ออ่อนแห่งพืชพันธุ์ประชาธิปไตยต่อไป
5: คนหนึ่งคิดขึ้นมาต้องมีคนหนึ่งที่คิดไม่ตรงกับเราเพราะไม่มีหรอกครับที่แบบเขาจะคิดตรงกับเราเสมอเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วย
6: ไม่ใช่ว่าเราแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงแต่เราไปว่าเขาไม่ใส่ใจเขาเลยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องมีความใส่ใจและรักใคร่ปองดองกันค่ะ
2: เอาใจเขามาใส่ใจเราพอเราทำงี้ได้มันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์โดยแบบที่เขาให้ใจเรามาเลยอะ 100% เลยอะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับ
7: บ้านเมืองของเราตอนนี้กำลังเป็นยังไงแล้วเราอยากลงมือจะพัฒนาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเราก็ขอเป็นแบบว่าแทรกอยู่ในของพวกเขาอะค่ะแทรกอยู่กับคนบุคคลอื่นก็พอใจแล้วค่ะ

เป็น B ตรงนี้ตึ๊ก1เอาสัก

0: 点找他们的人。
1: She is swimming.
0: Oh. โอเคฟรายเดย์ฟรายเดย์แตกนะทีนี้แหละต้องทำไงบิงโกง่าย

0: ขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous art ที่ถูกต้องYour sentence, please. May I check your sentence, please? Okay. She is sleeping on sofa. Okay. They are studying. Okay. And Nun.
1: He is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See.
2: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay. Very good. You.
3: I am playing computer game now.
0: Okay. What? That?
1: They are studying.
0: Okay.
1: She is singing now.
0: Singing.
1: Singing.
0: Okay. พูดประโยคใหม่ She is singing now.
1: She is singing now.
0: Very good.
1: She is eating a pizza.
0: Okay. Very good. And then you.
1: They are studying at this moment.
0: Okay. มีทามด้วย
1: Bingo game now.
0: She
1: is sleeping on sofa.
0: On sofa. Okay.
1: She is drinking a water now.
0: No.Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะ
1: อะ
0: กลาสออฟวอเตอร์โอเคไรต์อะเกนอะกลาสออฟวอเตอร์ or cup of tea ไรต์ She is drinking a glass of water โอเคโอเค not kicking football football is sport not kicking ต้องPraying นะใช้คำว่า praying ฟุตบอล kicking a ball kicking a ball แก้กันต่อไปโอเค he's riding
1: a bike
0: dancing โอเค
1: we are praying English play
0: โอเค very good
1: I am jumping now
0: โอเค very good
1: he is jumping
0: โอเค very good
1: he is having lunch now
0: having lunch now โอเค very good
1: she is dancing
0: โอเค good very goodOkay, he's swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you?
4: They are fighting on the sky.
0: Again, it's loudly, please.
4: They are fighting on the sky.
0: They are flying in sky. Okay, and you?
5: She is singing.
0: She is singing?
5: Singing
0: อีกแล้ว Singing อะไรลูก
5: Singing.
0: Singing. Wow.Drinking a glass of water, okay.
4: Studying
0: at the moment. No. อันนี้ตอบยังตอบยังอับปากโอเค He is running. No.
4: She is sleeping on the sofa.
0: She's sleeping on the sofa. And then,
4: she is playing football.
0: Playing football, okay. Team, ทีมแก้ยังลูกอ่ะพูดใหม
4: ่
0: Okay, everybody can make the sentence, okay?You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play the game or bingo game one time only. And then say goodbye. Are you ready?
6: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying. Studying.Driving ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่าวครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไหร่แล้ว
7: 6
0: แล้วอ้าว6ก็ได้6 drinking okay you are finished you said คำว่าBingo, you finish, bingo. Show me to your friend. Okay, yes.

0: แกอยู่แกได้คำว่าอะไรมั่งลูก this one linking อ้าวดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะ dancing and studying
1: ปรบมือให้เพื่อนของที่แอร
0: ์การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้เสียอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
3: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้น ซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
3: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
4: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
5: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงๆได้ไหมครับ
3: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
3: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
3: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
3: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลุยโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
2: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
2: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
6: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
7: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได้
8: ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
6: ใน2 3นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
8: วิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได
6: ้เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
8: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
1: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
6: ์มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
4: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
1: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
7: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
6: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
7: ขีดที่อยู่บนตัวอักษร ขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านหนึ่งและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
8: ใช่เครื่องวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
1: เด็กๆ เปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
7: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
1: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
9: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
7: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
1: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
2: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
1: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
2: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกิดเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
0: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้

ใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมกลมชอบกริ่งไปกริ่งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: โจม
0: โจมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
0: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร

0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อผ้าชื่อคราวนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: งอค่ะ
1: งอ
8: องุ่น
9: สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่
10: เชอร์รี่
1: เชอร์รี
0: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้

0: ื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกอ่ะ
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะ
3: ทำให้ตัวสูง
1: ก็มีส่วนช่วย
2: ทำให้มีความรู้
1: จะไม่ถูกนะคะคุณธีรสุ
4: ขมี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมีใยอาหารอย่างพวกส้มพวกฝรั่งสับปะรดพวกนี้จะช่วยในการอะไรคะ
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคําเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวรักดูสระอุดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
2: ้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้

0: นี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
3: ทำงาน
2: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
2: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
2: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
2: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวนายนะ
2: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

0: วงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บายยังไงลูกภาษาจีน
1: อพย
0: พอพยพจีนมาอยู่บ้านเราตั้งแต่สมัยไหนลูกประวัติศาสตร
1: ์
0: ตั้งแต่สุโขทัยไหมลูกแขกเก่งมาตั้งแต่สุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
1: ค้าขาย
0: ค้าขายอีกอย่างนึง
2: มา
0: ถูกต้องแม่สงได้ที่สี่มาปั้นถ้วยชามสังโลกบ้านเราจีนทั้งนั้นมาปั้นแล้วก็อบพวกเรามีถ้วยชามใช้สมัยนั้นมาก่อนใช้ใบตองใช้มือเปิดข้าวสมัยหลังๆเราจะมีถ้วยชามเพราะว่าเราเชิญคนจีนมาพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
1: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดได้
1: ไ
0: ห
1: มไม่ได
0: ้พูดไม่ได้ขายกันไม่ได้จะแลกกันเป็นอะไรเงินจะกี่บาทเพราะนั้นคนที่มาค้าขายกับเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเราเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเขากว่าจะพูดกันรู้เรื่องเนาะเมื่อยมือกว่าจะขายได้ไม่ได้ก็พยายามไปเรียนรู้นะหนึ่งค้าขายสอง
1: อพยพ
0: โอ้พยพย้ายถิ่นเหมือนนกนางแอ่นนะบินมาจะมาอยู่ประเทศไทยสักหน่อยดันมาเจอหนาวเป็นไงร่วงตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอหนาวเข้ามาอยู่ประเทศเราเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของเราให้ได้ถูกไหมลูกถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรคะการเผยแพร่ศาสนา

0: นี้นะคะสังคมมันกว้างขึ้นเขาสามารถเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเราได้อย่างในห้องเราเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นใครยกมือขึ้นปากหน้านับถือศาสนาอะไรคะ
1: ค
0: ริ
1: สต์ค่ะ
0: พูดชัดๆ
1: ศาสนาค
0: ริ
1: สต์ค่ะ
0: คริสต์
1: อ
0: ่าข้าวโบสถ์ทุกวัน
1: อาทิตย์
0: ของคนไทยข้าวโบสถ์ทุกวัน
2: พระ
0: วันพระเราไปเปล่าวันพระไปเปล่า
2: ไ
0: ม่ได้ไป
2: ไป
0: ใครพาไป
3: โรงเรียน
0: พาไปนะคะของป .6 ไปกับป
2: .1
0: ไปป .1 ทุกวันพระเราเข้าวัดทำบุญคำพระก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบาลีสันสกฤตที่เธอมาตั้งชื่อกันนี่ไงถ้าตั้งชื่อแบบไทยต้องชื่ออะไรแมวหมาหมีหมูคำง่ายๆพวกนี้พอตั้งเป็นภาษาต่างชาติแหมสวยอรัชพรเห็นไหมเสียมพรสวยงามส่วนหน้าตาเป็นไงเราไม่พูดถึงหรอกมาดูว่าเราตอบถูกไหมเอิร์ธลองที่ลูกมาอย่างไรกันภาษาต่างประเทศนี่หนึ่งขาขายโชว์ป่ะเมื่อกี้ขายโชว์ปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเกินขาขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาตรงไปไหมต่อสามปรับติดต่อสื่อสารใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ที่ท่านที่โกงนะโอพยพย้ายถิ่นมีไหม
2: มี
0: เมื่อกี้ปฏิพันธ์ตอบด้วยต่อห้าปรับข้าพนาโคมีใครตอบเปล่าม ีใครตอบใครตอบโอ้มีคนตอบนัทธิดากับเครืออ้อยใช้ได้หกเอ้าอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
2: การแต่งงาน
0: จากการแต่งกับชาวต่างชาติเลยสิค่ะการแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครูจะบอกหลักแล้วเดี๋ยวให้เธอสังเกตว่าอีกคำที่อยู่ในมือเนี่ยภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับได้เจ๋งเป้งถูกต้องเยี่ยมนะหนึ่งอ่านให้ครูฟังลูก
2: มามีหลายพยาง
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแท้พยางเดียวพ่อแม่รักจับดิ้นมีพยางเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศมักมีหลายพยางมักแปลว่าใช่ทุกคำไหมคะ
2: ไม่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่บางคำก็มีพยางเดียวดันไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคอยดูมักมีหลายพยางสอง
2: มักกดไม่ลงมัก
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแม่กดก็ดอเด็กเฉียวแม่กบบอใบไม้แม่กบก็กอไก่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเฉียวเช่นคำว่าโมเอพอเมฆเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะสะกดไม่ตรงมากต่อไปข้อ3
2: มามีตัวการัน
0: นั่นทีเดียวเชียวชื่อใครมีตัวการันยกมือขึ้นปับมิใช่ภาษาไทยเอามือลงชื่อนามสกุลไทยมีการันยกมือขึ้นนั่นก็มิใช่ภาษาไทยมือลงเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวต่อไปมักเป็นคำ
2: บวบกลัม
0: สมัยครูเด็กๆครูของครูเคยสอนแต่ครูยังไม่สอนเธอเพราะเธอยังประถมอยู่เดี๋ยวมัธยมไปเรียนหลักสังเกตภาษาคำหมิ่นหลักสังเกตภาษาค่ะแม่นิยมแท้ใช่แต่พวกกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาค่ะแม่นิยมแน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรลอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพลงมันทำให้ทำให้มันเป็นคำคล้องจองมันจดจำได้ง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะดูนะเวลาสรุปความรู้ใช้พวกนี้ได้หลักสังเกตภาษาเขมรไม่ใช่พวกกล้ามอย่างเดียวเป็นหลายอย่าง

0: กระมีปากมีบันมีบางมีบานนำหน้ามีคำว่าสามนำหน้าพวกนี้เขมรหมดต่อไปข้อ5
1: มักใช้อักษรนำ
0: 5มักใช้อักษรนำจมูกสลามาขนือเมื่อกี้ที่ลูกตอบพวกนี้ใช่หมดเอา6ข้อสุดท้ายมักเป็น
1: คำทับศัพท
0: ์หมายความว่าถ้ามาอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นเพื่อรักษารูปศัพท์ของเขาไว้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเอาละคราวนี้ถึงตาตัวเองจงหยิบบัตรคำของตัวเองขึ้นมาได้ดูทีเดียวได้ดูทีเดียวพิจารณาให้ดีโดยใช้หลักการข้างหน้าแล้วตอบว่าภาษาที่อยู่หน้าเธอเป็นคำภาษาอะไรเก่งกันคำว่าอะไรลูก
2: เก
0: ีย
2: ค่ะ
0: เกียแปลว่าอะไรเกียรองเท้าไม้รองเท้าไม้เกียเป็นภาษา
2: จีนค่ะ
0: จีนใครว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถ
0: ูกก็ปรบมือให้เพื่อนดังๆต่อไปเดี๋ยวคนได้ที่4หน่อยปั๊บคำว่าอะไรลูกที่ได
3: ้บันทมครับ
0: บันทมเป็นภาษา
3: เขมร
0: เพราะมีคำว่าร
3: อหัน
0: รอหันใช้รอหันถูกต้องปรบมือให้ครับทุกคนต่อไปจับได้คำว่าอะไรลูก
4: อินทรีย์ครับ
0: เสียงดังฟังชัดหน่อยลูก
4: อินทรีย์ครับ
0: อินทรียะลูกว่าเป็นภาษาอะไรลูก
4: บาลีครับ
0: เป็นภาษา
1: บาลี
0: คิดว่าถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ก็ปรบมือให้เพื่อนกิตติยาอยู่ข้างหน้าให้มาตามตาหวานให้ครูอีกอ้าวได้คำว่าอะไรลูก
5: ลิปสติก
0: แม้เหมาะสมกับผู้หญิงพอดีคิดว่าเป็นคำภาษา
5: อังกฤษค่ะ
0: ฮะ
5: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษอีกทีนึงลูก
5: อังกฤษ
0: ไอ้สมก็เรียนภาษาไทยหน่อยอังกฤษคิดว่าใช่ไหมครับภาษาอังกฤษลิปสติก
1: ใช่
0: โหตั้งปรบมือให้เขาเยี่ยมเยี่ยมเอาละคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำได้นะฟังให้ดีนะใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราอย่าเพิ่งใจเย็นใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
6: พร้อมคร
0: ับพร้อมหนึ่งสองสามเอากันแล้วครับท่านเอากันแล้วครับท่านถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้ว่าคุณไลฟ์เป็นกันคุณเสียงพอลืมไปลืมคำภาษามาลายูอีกหนึ่งภาษามาลายูอยู่ตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มาลายูมีคนหลงกลุ่มเยอะเลยเอาละเดี๋ยวครูจะตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มหลังก่อนกลุ่มหลังก่อนนะคะอ้าวยกบัตรคำช้อยครูดูเกียเก่งเก๊กเซ็งโป้งเก๋ถูกตั้งปรบมือให้เพื่อนรวมให้ถูกตั้งเชิญนั่งโต๊ะนะคะต่อไปภาษาอังกฤษยกมาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยแทมดาราแรมแทมแทมแทมแทมแทมอ้าวเดี๋ยวมาดูกันกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่อ้าวเบียร์

ูนั่นเลยจ้ะอ้าวนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนเก็บเอาไว้นะเริ่มท่านใช่ทวารใช่กษัตริย์ใช่กีฬาใช่พักใช่ฤาษีใช่อ้าวดูสองคนนี้ดูสองคนนี้รูปกับเพกาเป็นภาษามลายูไม่น่ารัติการไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเข้าผิดนะคะอ้าวใช่อ้าวกลุ่มสุดท้ายภาษาเขมรยกขึ้นมาภาษาเขมรปฐมถูกเสวยถูกสำราญถูกขนงถูกจำนำถูกมเหสีผิดมเหสีบาลีสันสกฤตยินเซอ้าวเมื่อกี้บาลีสันสกฤตแล้วแกมาอยู่เขมรอากราบหัวค่ะคุณนายนะคะอันนี้ช่วยยืนเชิญตัวหน่อยนะคะสาวิตรีนะคะอุ๊ยขอโทษขอโทษอ่ะเพื่ออ้อยนะคะคนสวยประจำห้องอันนี้ผิด เป็นภาษาอาลาอยู่ค่ะอ้าวเชิญนั่งประจำที่เชิญค่ะเชิญค่ะเห็นไหมคะว่าแม้แต่เราเองซึ่งเป็นคนไทยยังแยกคำที่ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลำบากประเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรวมกลุ่มกันรักใครชอบใครหรือจะเอาคนใกล้ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์คำว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรแต่ก่อนจะวิเคราะห์คำเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนทายปัญหาบัตรคำนี้เก็บไว้เอาไว้ในโต๊ะเดี๋ยวเราต้องใช้

0: ค่ะพร้อมเดี๋ยวดูปริศนาคำไทยคำภาษาจีนใน
1: ภาษาไทย
0: ปริศนาแรกรองเท้าไม้อ่านก่อนรองเท้าไม้
1: ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เก
0: ียเกียถูกต้องครับท่านสอง
1: กระหายนักดื่มน้ำนี้ดีนักหนาม
0: ีหลายน้ำด้วย
1: เก๊ก
0: ล
1: ้วย
0: เก๊กล้วยใช่น้ำชาไอ้เฉากล้วยเป็นน้ำเหรอขอใส่น้อยๆก็เป็นน้ำนะครับเฉาก๊วยอ้าวได้ได้อ้าวต่อไปอ้าวมาต่ออันนี้อีกขนมสีดำใส่น้ำหวานซ่านอุรากินแล้ววันเฉาเมื่อกี้ตอบไปแล้วเฉาก๊วยถูกต้องต่อไปซื้อตึกมาแล้วขายไปได้เงินคืน
1: เซ็ง
0: ถูกต้องต่อไปเป็นเรือใหญ่ใครรู้จักมักพบเห็นเรือใหญ
2: ่สำเภา
0: สำเภามีอีกเรือนึง
3: ก่อนแ
0: ล้วก่อนแล้วของบ้านจิรเมธแล้วที่ที่เอาไว้เข็นขนข้าวอ่ะเรือใหญ่ๆคำนี้ดูสิออกเสียงถูกไหม
4: เอียงเอียง
0: ไม่ถูกนะเรืออะไรลูกเดี๋ยวข้างหน้าออกคำอ่านครูจะเอาภาษาจีนมาให้หมดเลยให้กระดกลิ้นเอี้ยมจุนถูกต้องนะคะอ้าวต่อไปเครื่องมือเด่นขนหินทรายได้ไม่ฝืน
1: ปุ้งหิน
0: เมื่อวานหรือวันไหนครูได้ยินใครที่ไปขนของครูโอภาสเรียกปุ้งกี่ปุ้งนะลูกแล้วเขาเซ็งช่างอีกครั้งหนึ่งปุ้งกี
1: ่ปุ้งกี
0: ่ต่อไปอาหารคาวเส้นหนาใหญ่

0: cái cương tháng nào tháng dày
1: quay trời
0: lại đây nữa
1: quay
0: mẹ trời nè
2: quay
0: mẹ trời nè luôn
2: quay
0: คำศัพท์มันเขียนอย่างนี
2: ้
0: เราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะคนไทย
2: อ่
0: านว่าปวยจอไม่อากาศบอจับไม่ตรี
2: จับปวยจับ
0: เออเรียกให้ถูกเอาละต่อไปอันสุดท้ายหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนหลังคายื่นออกไปเขาเรียกว่าอะไร
3: ป
0: ั
3: ญญา
0: ไม่ใช่ปัญญาลูก
4: อะไรดีลูก
0: อย่างเงี้ยแล้วก็จะยื่นออกไปหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนถ้าของไทยมันอย่างนี้พ่อรู้เปล่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยชะเลย
2: เก่ง
0: เก่งเนี่ยคำที่อยู่ในปริศนานี้ล้วนเป็นคำภาษา
2: จีน
0: จับข้อสังเกตได้อย่างว่าภาษาจีนมักจะเป็นยังไง
3: ออกเสียงยาก
0: ใช้เสียงวรรณยุกต์ผันผวนเยอะอ่ะต่อไปอยู่ในนี้ภาษาอังกฤษทั้งหมดคำแรก1เป็นเครื่องดนตรี4เป็น
2: ไวโอลิน
0: แหมอันนี้ได้อ่ะไวโอลินอ่ะเป็นโรคภัยไข้ป่าพาอาสันอยากเป็นไหม
5: ไม่อยาก
0: ไม่อยากนะเข้าป่าต้องเอายาควิดินพกไปอ่ะต่อไปดองการดองศพไว้นานกว่าล้านวัน
6: มัมมี่
0: เออการดองศพนานๆเขาเรียกว่าม
6: ัมมี่
0: สุดท้ายที่ค้นพบในประเทศอียิปต์คือพระศพของกษัตริย์ตุตันคาเมนเออนี่เก่งแสดงว่ามีความรู้รอบตัวดองไว้นานมากอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
2: คร
0: ีมมีอันนึง
2: โ
0: ลชั่นถูกต้องต่อไปเป็นโจรปล้นในแม่น้ำร่ำลือทั่วเออเก่งการแต่งตัวให้แปลกใหม่ใครต่างถาม
2: แฟชั่น
0: ถ้าให้แปลกใหม่ไปอีกมันจะต่อจากแฟชั่นเขาเรียกว่าแต่งตัวไม่ใช่อินเทรนด์ลูกไม่ใช่ให้ประหลาดเช่นอีจ๊อบแต่งตัวเป็นผีดิบอย่างเงี้ยครูเสียมพรแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าคันนั้นเขาเรียกอะไรแต่งตัวอะไร
7: แฟน
0: ซีใครตอบวะเนี่ยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้มันหน่อยขนาดป่วยบ่อยยังรู้จักแฟนซีถูกต้องแต่งตัวให้ประหลาดต่อไปใช้ผูกคอชายมาเท่เก๋ทุกอย่างถูกต้องเป็นคำนามเรียกปักศีลบินไม่เป็น
8: เฮนกว
0: ินโอ้โหปรบมือให้เอิร์ธหน่อยดังนั้นคิดได้ต่อเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่เป็นควินตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งบินไม่เป็น
9: กระจอกเทศ
0: เป็นชื่อภาษาไทยมันอีกตัวหนึ่งขนมันจะเนี่ยมันลงๆเนี้ยเดินเหมือนกันบางทีเขาก็เรียกเป็นผลไม้ด้วยชื่อเดียวกันเออใครตอบวะ
10: ทีวี
0: เก่งมากอ้าวปรบมือให้เดินค่ะบินไม่เป็นเก่งมากคำที่อยู่ในนี้จะเป็นภาษา
2: อังกฤษ
0: ไอ้ที่ไม่มีคือบาลีสันสกฤตและมาลายูเพราะว่าครูเห็นว่าเธอใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันชื่อตัวเองก็มีเดี๋ยวลองดูซิจับคู่กับคนที่รักที่ชอบวิเคราะห์ภาษาเออเปิดไปไอ้เฟรมแรกลูกว่าภาษาที่มองเห็นในจอนี้เป็นคำภาษาอะไรแยกใส่ในตารางครูให้เวลา5นาทีพอไหม5นาทีไม่จำเป็นต้องครบไม่พอหรอครับอ้าวจะทำด้วยกันหรือจะทำคนเดียวพ่ออ้าวพี่ชนทำคนเดียวลูกเอาได้ทำกับสุภชัยออหันหลังเชิญการโอเค5นาทีลองแยกดูว่าภาษาที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้คำใดเป็นภาษาอังกฤษคำใดภาษาจีนคำใดเขมรคำใดมลายูคำใดบาลีสันสกฤตถ้าลูกทำได้ถือว่าหลักการที่เรียนไปนั้นใช้ได้ค่ะเลยจ้ะคนเดียว
11: ได้คร
0: ับ อ้าวเชิญ2คนช่วยกันจะได้เรียนใครยังไม่ได้ลูกอ้าว ลงมือเลยครูจะจับเวลาจับนาฬิกาตรงเที่ยงของเราขณะนี้เข็มยาวชี้เลข4นะครับเข็มยาวชี้แล้วค่ะหมดเวลา
1: คุยกันดังๆนะลูก
3: โซฟา
0: ครูก็ลืมบอกไปว่าถ้าหากว่าข้างไหนเรามีปัญหาคิดไม่ออกนี่ค่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คำนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้กันอย่างโชคโชนหายไปแล้วพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดในราชบัณฑิต2542เปิดดูได้เขาจะบอกชนิดของคำไว้จะทำไหนค่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ปุ๊บแล้วก็จะเข้าไปใน
5: ร้านที่มันติดภาษาที่มันบอกให้แน่นะคะ
7: ลิปสติก
9: เอาแต่บนกระดาษไม่เอาบนกระดาษเดี๋ยว
10: มันจะเป็นที่ที่ 1นาทีนะคะตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วอีก1นาทีพอไหม2พอไหม3ใครขอ3นาทีอ้าว3นาทีนะคะอีก3นาทีดูสังเกตดูว่าหลายคนยังไม่ยอมเขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยยังไม่เขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยภาษาเขมรเต็มไปแล้วภาษาจีนเต็มไปแล้วครับท่านภาษาอังกฤษก็เต็มไปแล้วครับท่านและบาลีสันสกฤตมาลายู
11: ใช่มันเป็นภาษาแสงมะขันแสงดาบมั้งดาบอะไรภาษาม
12: าเห็นเขมรมาเห็นสีขิ่นนะคะ
11: มาฉายมาฉายมาฉายเป็นอะไรสีสิ้นเลยพี่ดีไหมมะขันคอเราหรอ

ของ6สายไปติดซิภาษาลายลูกเข้าแถวให้ตรงนะลืมภาษาอังกฤษลืมภาษาอังกฤษมาติดเข้าแถวแล้วเดี๋ยวให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเติมได้เต็มหมดเลยลองดู

0: าติดกันเรามาช่วยกันดูไม่พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเอาเป็นข้าวแก้วไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในภาษาไทยเยอะแยะขนาดไหนลูกอันนึงอันนึงติดค่ะติดกันไปครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนละบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังตอบไม่ถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพืชเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทให้ทำคนเดียวบางเรื่องให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูสิถูกไหมคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์เป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมถึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสมพรก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัคฆ์วรรคกะนำวรรคกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดอยู่จะทันหรือไม
1: ่มันคงด้วย
0: ตาจะไม่ค่อยจะยิ้มหนึ่งนาทีผ่านไป30วินาทีเขียนให้เต็มข้าวที่อยู่บนกระดาษ
2: ข้าวเดี๋ยวได้ยิน
0: มั้ยให้เต็มอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะอีก30วินาทีเว็บสามารถคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จขอบังอีกอ่ะหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีใครมาส่งถึงมือครูเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะ

0: ของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันพลเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองชิรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลักษณะเบอร์เจ็ดปาริสาเบอร์แปดอ้าวใครที่กันแสงเนี่ยใหม่เว้ยเฮ้ยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงในความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายคุณนายดัชชิดากับสาวคนนี้ได้กับจ้อยเดียวเองมานั่งเล็งแรงบางทีเราต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
1: สังเกต
0: ช่างสังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ๊ยมังคุด
1: มะลายู
0: ภาษามะลายูอุ๊ยมะม่วง
1: ไทย
0: คอยตลอดเวลานะอุ๊ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
2: มะลายู
0: วันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดูแบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
3: ที่ได้ใช่ปะ
0: มาจากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูก
4: อพยพ
0: ย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยฮะการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
1: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพอพี่มงเขายังนับถือศาสนา
1: คริส
0: ออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก็การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
5: รู้แล้ว
0: สงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
5: ทับศัพท์
0: ทับศัพท์หนึ่งสอง
6: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสี่มักมีการันห้าสะกดไม่ตรง
1: มา
0: ตราหลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
2: ใช
0: ้ถ้าใช้แล้วยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ครับนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดคือฉบับ
1: ราช
0: บัณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ทำเสร็จปี46นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดูขนาดเล
2: ่ม
0: แล้วเล่มของหนูแล้วเล่มท่านี้มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหม
1: ได้
0: พอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
1: จีน
0: ขอจุด
1: เขมร
0: นะชอจุด
1: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
1: บาลี
0: บอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่า

0: าบาลีจะใช้ว่าปาลี
1: ปา
0: เป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษานี้อุ๊ยดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูสิริพรพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะ
2: ตกลง
0: ชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหม
2: ห
0: ิวตกลงถ้าในชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AU CG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่

ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่

น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาบอกเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์

ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: การทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความอ่อนโยนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี้เองอาจารย์นริศานันท์หรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBLBrain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทั้งด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนละเมียดละไม
0: ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของBBL หรือว่า Brain Based Learning ที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า Brain Gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเบรนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแสงตะวันฉายยามเช้าอันสดใส

0: สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรีมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายให้ทำอะไรคะละครเพลง
1: อยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไป

0: พอสู่ขั้นที่สองนะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่าเหมือนจริงอะแบบ
0: เหมือนจริง
1: อย่างเป็นคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยก็ดูสมจริง
0: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่3ก็จะไปสู่ขั้นของการ think หรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: น้ำใจ
0: แบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมุติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่1วางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสในจุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่สองบทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยาก
0: อยากฟังต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงหนึ่งค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
0: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนนึงเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะ

0: ทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็เห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วทะลันลันลันลันละส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียนสรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่1ก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่2เขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่3เขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในขณะที่โกรธในขณะที่เครียดได้เขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
1: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบญยิมนะคะทำให้เรารู้สึก เกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่า เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
2: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับอารมณ์ค่ะก็เปลี่ยนไปคือจากที่จะเป็นคนใจร้อนวู่วามก็จะมีสติขึ้นมีความนิ่งขึ้น
0: ก็คาดหวังว่าจะมีครูปฐมวัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆส่งต่อไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3: วันนี้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะการเรียนรู้จากอาจารย์นฤศานันท์ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
4: ใบไม้ตกลมอุ่น
5: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นฤศานันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
6: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะต่อไปข้อหน้าออกเป็นการกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว
5: ้คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
6: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรคะ

อีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อค่อยๆอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ค่ะกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจยังไงดีใจมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้เป็นประจำเสมอๆเนี่ย

0: จะเด็กๆจะมีความกล้าแล้วแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันก็ไม่ยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายไปสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆของโลกเหมือนกับว่าให้เราคิดว่าเราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเริ่มสร้างเด็กของเราตั้งแต่วันนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยครับวันนี้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ Teachers Talk นั้นจะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครูครับมีทั้งเรื่องที่ครูต้องรู้ครูอยากรู้หรือเรื่องฮอตฮิตในแวดวงการศึกษาครับอย่างเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคุณครูหรือว่าบุคลากรในการศึกษาทุกท่านเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีพอฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามตามมานะครับว่าการสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้นคำว่าพลเมืองดีต้องดีแบบไหนแล้วจะสร้างกันอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญ2ท่านจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณครูนะครับที่ห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับไปกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติ2ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และอาจารย์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คงจะได้พูดถึงปัญหานี้ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องถามนิยามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับเราพูดถึงว่าจะสร้างให้คนเป็นพลเมืองดีแต่คำว่าพลเมืองเนี่ยคือยังไงฮะแล้วจะเป็นพลเมืองดีต้องดีแบบไหนครับท่านครับ
1: คือพระพุทธทาสได้ให้คำนิยามการศึกษาไทยว่าเหมือนสุนัขหางด้วนก็คือการศึกษาของเราไม่ได้สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาไปเป็นข้าราชการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพราะประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเช่นนั้น
0: ท่องจำแล้วไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: และช่วงหลังเราก็ไปรับเอาการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
1: ผมอยากจะกราบเรียนว่าจึงเป็นที่มาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ได้เขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าจะต้องจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับจนมาถึงรัฐบาลนี
0: ้
1: ก็ได้ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เราก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพก็จึงกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าการศึกษาในยุคนี้ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีกรอบความคิดใหญ่3เรื่องคือเรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบความคิดที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม
0: ่
1: สร้างครูยุคใหม
0: ่
1: สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการแบบใหม
0: ่
1: แต่จุดเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพของพลเมืองยุคใหม่ซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้พลเมืองของเราในอนาคตเนี่ยต้องเก่งต้องดีและมีความสุขคือเก่งเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยทุกสาระวิชาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจุดเน้นต่อไปนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เด็กไทยนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
0: คือยังไง
1: ถึงใครรู้

0: รู้ไฟดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สำคัญคือต้องมีความเป็นพลเมือง
1: คือยังไงครับถ้าเขามีทั้งหมดที่ท่านพูดมาเขาจะไปเป็นพลเมือง
0: มีความเป็นพลเมืองเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญที่เป็นจุดเน้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเป้าหมายนี้มาขับเคลื่อนก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและก็การประเมินผลเพื่อจะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสากลอาจจะเน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา
1: ผมฟังเหมือนกับว่ากระบวนการในโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วกระบวนการนี้เมื่อเขาออกมานอกโรงเรียนมาเป็นพลเมืองของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองอีกแบบนึงที่อาจจะ
0: และประการที่3คือเน้นความเป็นพลเมื
1: อง
0: ทีนี้ความเป็นพลเมืองก็คือว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีเคารพกติกาเคารพผู้อื่น
1: ครับ
0: เห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน
1: ครับผม
0: และใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างในยุคที่ผ่านมาที่เราสอนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็ถามว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไร
1: ท่องจำได้รู้
0: อย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จะให้มีกิจกรรมนักเรียนก
1: ิ
0: จกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งมีการไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: แต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความเป็นพลเมือง
1: ตาม
0: ที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วคือมีวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักการแก้ไขปัญหาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป
1: ็
0: นคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
1: อาจารย์ปริญญาครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจากในโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นไงฮะโรงเรียนต้องเกิดอะไรขึ้น
2: คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าเรากำลังอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
1: ครับผม
2: พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น
1: ครับ
2: นะครับประชาธิปไตยเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะครับความหมายประชาคือประชาชนนะครับอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประเทศใดปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศในประชาชนก็ต้องปกครองกันเองหรือปกครองตน
1: และมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด
2: ครับทีนี้ปัญหาคือเอาไว้ง่ายคือถ้าเกิดประเทศใดปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศถามว่าเจ้าประเทศเนี่ยมีฐานะอย่างไรคืออันเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
1: ครับ
2: เจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในบ้านตัวเองอย่างไรประชาชนในประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างนั้น
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมปกครองบ้านตัวเอง
1: ครับ
2: แต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศกันหมดอย่างเสมอภาคกันนะฮะทีนี้พอเสมอภาคกันเนี่ยบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีคนอยู่แค่คน2คน
1: ครับ
2: แต่63ล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านกันหมดทีนี้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านกันหมดจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคร
1: ับนั่น
2: น่
1: ะดิฮะ
2: ก็เมื่อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อความชอบและที่แตกต่างกัน
1: เราจะอยู่ร่วมกันเป็นบ้านนี่โอ้โหวุ่นวายเลย
2: ใช่เพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันได้ก็ง่ายๆครับก็ต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องเคารพกติกา
1: ค
2: ือในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้กติกาในการแก้ไขปัญหาประการสำคัญคือว่าเมื่อดูจากบทเรียนของทั่วโลกจะเป็นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น
1: ก่อนที่จะ
2: อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีเอกราชอังกฤษนะครับมีสิทธิในการปกครองตัวเองเนี่ยฆ่ากันตายไป 700,000 คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันเองตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนี่ไม่ฆ่ากันแต่พอมีสิทธิในการปกครองตัวเองก็แบ่งประเทศเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็มาประหัตประหารกันเยอรมันนี่ตัวอย่างนะครับเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเนี่ยเคยล้มเหลวในเยอรมันมาแล้วและในอเมริกามาแล้วสองประเทศนี้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนโดยที่ไม่ฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิเคารพกติกาเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะนำไปสู่การฆ่ากันนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก
1: คงเห็นด้วยนะประวัติศาสตร์บอกมาเป็นแบบนี้
2: ทั่วโลกเป็นหมดว่าง่ายคือประชาธิปไตยที่ไม่ได้สร้างพลเมืองเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันครับถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จก็ต้องสร้างพลเมือง
1: จากพื้นฐาน
2: ให้มีความสามารถกติกาของสังคมก็ต้องเคารพเรื่องพวกนี้ต้องฝึกทั้งสิ้นนะครับและประเทศอเมริก

0: กากับเยอรมันเขาฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่ม.ปลายม.ต้นนะฮะ
1: ชั้นไหนฮะ
0: อนุบาล
1: โอ้เหรอฮะ
0: ตั้งแต่เล็กๆเลยครับ
1: เรียนถามนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเราก็พยายามฝึกไม่ใช่เหรอครับก็ผมเห็นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพยายามให้เกิดสิ่งนี้แต่มันยังไม่เกิดหรือมันไปติดปัญหาตรงไหนในห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: คือเราก็ต้องข้ามพ้นค่านิยม
1: ครับ
2: ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ไปเป็นข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน
1: เ
2: พื่อการมีงานทำแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าการที่จะไปเป็นข้าราชการหรือไปมีงานทำในตำแหน่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องติดตัวเข้าไปในระบบการศึกษาคือเขาต้องมีความเป็นพลเมืองก่อนแต่ถ้าเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเขามีความเป็นพลเมืองดีเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูพลเมืองดีเข้าไปเป็นทหารก็จะเป็นพลทหารพลเมืองดีเขาจะมาเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองพลเมืองดีนี่ถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีหรือว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนอาจารย์ปริญญาว่าคือต้องเคารพกติกาเคารพผู้อื่น
1: ร
2: ู้จักแบ่งงานกันทำเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาทีนี้เมื่อค่านิยมของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะให้สอบเพื่อการมีงานทำในยุคที่ผ่านมาก็แน่นอนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าปริบทในทางการเมืองในทางสังคมปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกกันสูงเพราะฉะนั้นการใช้การสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะดึงสังคมมาให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็ต้องสร้างความเป็นพลเมืองก่อนและความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ให้ท่องจำในห้องเรียน
1: มันจะเป็นยังไงฮะ
2: แต่ต้องเกิดจากการที่จะต้องมีกิจกรรมต่อไปนี้ก็เราจะเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อที่จะให้เขารู้จักเคารพกติกาม ีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในการออกไปบำเพ็ญผลประโยชน
1: ์
2: เพื่อให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในระดับสูงขึ้นเช่นอาชีวะก็จะมีกิจกรรมในการที่จะบริการสังคม
1: ม
2: ีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาดูแลในระดับอุดมศึกษาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์นะออกค่ายอาสาพัฒนามีระบบบัณฑิตอาสามีโครงการเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดที่จะต้องมีบทบาทในการรับใช้สังคมสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู
1: ้
2: อย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าแค่ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ไม่พอเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรนะมาบูรณาการหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยในอนาคตนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยที่ผ่านมาก็สอบเอนทรานต่อมาก็มีการสอบโอเน็ตสอบแกสสอบแพทก็แย่งชิงกันอ่านหนังสือต้องกวดวิชาต่อไปนี้นอกจากว่าคุณจะต้องเก่งตามสาขาวิชาที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นตัววัดก็คือว่าคุณจะต้องไปผ่านการบำเพ็ญประโยชน์มาคุณจะต้องมีผลประเมินความดีควบคู่กันไปด้วย
1: ไม่เหมือนที่ต่างประเทศเขา
2: เหมือนต่างประเทศที่เขามีต่อไปนี้ก็จะต้องมีอย่างนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยได้เกิดเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเป็นองค์รวมไปด้วยกันนะครับ
1: สิ่งจะเกิดเมื่อไหร่ครับท่านรัฐมนตรีที่เรา
2: ในขณะนี้ทางคณะกรรมการก็มีการนำร่องไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็ต้องอาจารย์ปริญญาได้อธิบายว่าในขณะนี้ได้เตรียมการไปยังไงจากการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
1: เพื่อนครูฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะอุ้ยเราจะต้องมาปรับอะไรบ้างบางท่านอาจจะตกใจด้วยเอ๊ะกิจกรรมอะไรจะเพิ่มมามีวิธีการเป็นไงฮะแล้วเพื่อนครูต้องทำยังไงบ้าง
3: คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับคือเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
1: ครับ
3: เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัตินะครับไม่ใช่การมาบรรยายให้นักเรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก
1: เพราะมันไม่เข้าไปใน
3: ใช่เพราะพลเมืองไม่ใช่ความรู้ฮะ
1: ครับ
3: แต่พลเมืองเป็นความเป็นมันต้องฝึกให้เป็นนะฮะแล้วเพราะนั้นถ้าหากไม่ฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปครับว่าระบบที่ดีเนี่ยมันแค่ 50% เอง
1: คร
3: ับอีก 50% เนี่ยมันคือเรื่องของคนนะฮะประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยคนฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยคือสิ่งที่เราขาดไป
1: ครับ
3: เพราะนั้นในการทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปบรรยายแต่ต้องฝึกกระบวนการคือกิจกรรมทีนี้ประการที่2ครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไป

0: เพิ่มภาระให้กับคุณครูนะครับต้องพูดในแง่นี้สำหรับเพื่อนครู
1: ครับ
0: นะครับที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาละในวิชาเนี้ยข้อเสนอนะครับที่กำลังทำและจะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านรัฐมนตรีต่อไปคือว่า
1: ครับ
0: 1ในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นความรู้มากๆเนี่ยนะครับต้องลดออกอย่างน้อยครึ่งนึง
1: เหรอ
0: เพราะความรู้นี่มากไป
1: งานครูจะเบาลง
0: ใช่
1: ในการสอน
0: ใช่คือแล้วอีกแล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเข้าไปแทน
1: แต่อันนี้จะมาหนักขึ้น
0: อันนี้ไม่หนัก
1: ก็มีกิจกรรม
0: ฟังเหมือนหนักเอางี้ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
1: ้
0: กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษา

0: ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู้กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษาระหว่างให้มีความรู้ให้มีความคิด
1: โอ้โหอันนี้ก็เลือกยากเลยฮะแต่ผมว่าถ้าให้เขาคิดเป็นก็น่าจะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดคนมีความคิดแล้วคนจะไปหาความรู้ได้เอง
1: ครับ
0: เพราะนั้นหัวใจคือการสร้างความคิดซึ่งความคิดไม่ได้เกิดด้วยการฟังแต่มันต้องลงมือปฏิบัติ
1: และเขาคิดเองเป็น
0: ใช่เพราะนั้นครูจะเปลี่ยนเป็นวิทยากรผมใช้คำนี้นะครับวิทยากรกระบวนการ
1: คือจัดกิจกรรมกระบวนการ
0: ใช่คือจัดกระบวนการให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ข้อสำคัญมากเนี่ยนะครับพลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องความคิดเพราะนั้นไปบังคับไม่ได้แต่ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขาได้
1: ค
0: ิดแล้วครูเนี่ยจากเดิมต้องยืนพูดหน้าห้องนั่งพูดหน้าห้อง1ชั่วโมงเปลี่ยนเลยฮะ
1: เป็นไงฮะ
0: ครูเนี่ยพูดน้อยมากจัดกิจกรรม
1: อ๋อ
0: นะฮะแล้วกิจกรรมมันมีรูปแบบอยู่แล้วครับ
1: ฟังดูงานครูก็น่าสนุกมากขึ้น
0: สนุกมากขึ้น
1: แล้วอาจารย์
0: ชีวิตของเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยในโรงเรียนเค้าก็มีเรื่องของสภานักเรียนให้เลือกตั้งกันกรรมการนักเรียนเราก็เข้าใจแค่นั้นน่ะประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งสภานักเรียนก็แปลว่าโรงเรียนเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่มันเป็นแต่รูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันนะครับของคนในสังคมคือการปกครองตัวเองซึ่งต้องเคารพสิทธิของกันและกันเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมอ
1: ันนี้สำคัญ
0: นี่เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิตพอเข้าใจความข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทั้งโรงเรียนนะฮะในการอยู่ในโรงเรียนมันคือการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าว่าอาจารย์ทดลองที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไง
0: ก็ทดลองที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ทำกับจัดฝึกอบรมคุณครูมาประมาณ15จังหวัดแล้วทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเป็นการทดลองทำนะครับ
1: 15จังหวัดที่ไปนี่ที่ไหนแล้วเกิดผลยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือจุดเริ่มต้นมาจากทางสพฐนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้ขอให้ผมมาช่วยไปเลคเชอร
1: ์
0: นะครับให้กับคุณครูที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับความจริงเป็นโครงการที่ทำให้กับโรงเรียนซึ่งผลโอเน็ตเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานไว้ง่ายคือไปติวเขาอะไปติวคุณครูก็ไป4ภาคทีนี้ผมก็บอกกับสพฐว่าถ้าเกิดได้ผมไปติวเรื่องนี้อย่างเดียวผมไม่เอานะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ไปทดลองดูเลยว่าจะเปลี่ยนวิธีการสร้างพลเมืองใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับไม่ใช่การเลคเชอร์นะโอเคความรู้เนี่ยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขอเป็นกิจกรรมนะครับไปทำกับคุณครูไปสาธิตให้ดู
1: ก็ไปในแนวที่อาจารย์อยากจะทำ
0: ใช่ใช่ครับก็เริ่มต้นตรงนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทำครบ4ภาคแล้วก็ขยายเป็น10กว่าจังหวัดไปทั่วประเทศก็คือความรู้เนี่ยมีส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีอยู่เพราะคุณครูเขาต้องการนะครับเพราะตามตัวชี้วัดในหลักสูตรยังมันมีเรื่องความรู้อยู่มากเขาก็ขอแต่ว่าผมก็จัดให้เป็นเรื่องกิจกรรมในครึ่งแล้วเป็นการสาธิตให้ดูครับว่าในการฝึกเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเนี่ยกิจกรรมที่ใช้เนี่ยทำอย่างไรก็สาธิตให้ดูฝึกให้เคารพความเห็นที่แตกต่างฝึกยังไงก็สาธิตให้ดู
1: แล้วก็มีเด็กนักเรียนมาทำจริง
0: เราทำกับคุณครูให้ดูก
1: ่อนทำกับคุณครูก่อน
0: คือกระบวนการคือการฝึกให้คุณครูดูนะครับให้คุณครูเห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ในคืออะไรแต่บางที่ก็มีนักเรียนด้วยบางที่ก็มีเฉพาะคุณครูนะครับบางที่ก็มีผู้บริหารเขตการศึกษาด้วยศึกษานิเทศท่านผอ.เขตอะไรก็มาก็จะเห็นกระบวนการ
1: โดยเป็นไงฮะ
0: ดีมากครับคือสิ่งที่ได้ตระหนักก็คือว่าหนึ่งคุณครูเขาสะท้อนว่าปัจจุบันนี้เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทำยังไงโดยทั่วไปนะฮะอันที่สองคือ

0: หลักการหลักสูตรนี่ก็เป็นความรู้ซะมากเกินไปนะครับซึ่งเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องนี้แต่บอกว่าเช่นหลักสูตรของม.1เนี่ยท่านรัฐมนตรีฮะม.1นี่ต้องเรียนรัฐธรรมนูญฉบับ50ฮะ
1: ครับ
0: เรียนทั้งฉบับเลยครับถามว่าม.1เรียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันเกินไปไหมอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเขาว่าต้องปรับเนื้อหานะครับที่เป็นเรื่อง

0: ความตื่นตัวสูงมากคือผมเรียนว่าตอนนี้คุณครูมีความพร้อมแล้วมันตรีฮะคุณครูเนี่ยพร้อมมีความพร้อมมาก
1: แล้วสนุกกับกิจกรรม
0: พร้อมในแง่ของแบบพร้อมจะรับครับเพราะว่าคุณครูเขาก็อยากจะสอนอยู่แล้วให้นักเรียนเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคุณครูอยากสอนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่กระจ่างว่าวิธีการทำอย่างไรพอเราไปให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สว่างเลยคิดออกอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะนั้นเนี่ยคุณครูมีความพร้อมครับ อยู่ที่เรานี่แหละเราพร้อมหรือยังเราเริ่มต้นหรือยังนะครับถ้าหากเราทำคู่มือจัดฝึกอบรมออกมานะครับแล้วมันจะเกิดทั้งประเทศอย่างแน่นอน
1: อาจารย์ฟังดูนี่งานช้างเลยนะฮะ
0: ไม่เลยฮะ
1: เพราะว่าตั้งแต่อนุบาลไล่มาหรือปัญหาเยอะแยะมามาถึง
0: คือฟังดูเหมือนยาก
1: ใช่ฮะ
0: ฟังดูเหมือนยาก
1: แต่อาจารย์บอกไม่เลย
0: คือเราทำในระบบการศึกษาอยู่แล้ว
1: ร
0: เรามีระบบการศึกษาอยู่แล้วมีห้องเรียนอยู่แล้วมีคุณครูมีอาจารย์มีวิชาอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ข้างใน
1: อาจารย์เชื่อมั่น
0: เปลี่ยนแค่กระบวนการ
1: เปลี่ยนกระบวนการแค่นี้ได้เลย
0: ครับพอเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าคุณครูและอาจารย์ก็ต้องเป็นพลเมืองก่อนด้วยนะฮะก็ต้องเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะฮะสิ่งทำให้มันสำเร็จได้คือว่าถ้าหากโรงเรียนไหนนะครับมีพลเมืองมาก
1: ครับ
0: โรงเรียนนั้นจะเข้มแข็งครับปัญหาต่างๆในโรงเรียนจะลดลงไปเยอะทันทีเลย
1: ที่เด็กตีกันถูกกันทะเลาะกันปัญหา
0: ชุมชนไหนมีพลเมืองมากเนี่ยชุมชนนั้นจะเข้มแข็งประเทศไหนมีพลเมืองมากประเทศจะเข้มแข็ง
1: อันนี้ชัดเจนนะ
0: เพราะนั้นเนี่ยทุกคนช่วยกันทำครับแล้วประโยชน์เนี่ยมันตกกับโรงเรียนตกกับมหาวิทยาลัยเองปัญหาต่างๆนักศึกษาที่เคยเป็นคนก่อนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วทุกคนจะมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมกันขึ้นมา
1: สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะท่านรัฐมนตรีผมอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เลยได้ซ้ำไปฮะ
2: จริงๆเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในคราวนี้ก็กำหนดตั้งแต่ปี2552
1: ครับ
2: จนถึงปี2561นะครับที่เราจะได้เห็นว่าเราจะมีพลเมืองยุคใหม
1: ่ที
2: ่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2
1: ครับ
2: ต่อไปนี้การที่จะให้โอกาสพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนในทุกด้านเนี่ยต้องเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดตามความสนใจของตัวเองที่สำคัญคือให้เขาได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยก็เหมือนท่านอาจารย์พูดถึงว่าระหว่างความรู้กับความคิดถ้าเราสามารถสอนให้คนคิดเป็นเขาก็สามารถที่จะนำความคิดนั้นไปแสวงหาความรู
1: ้
2: ที่เรียกว่า how to learn เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะการศึกษาไทยก็จะถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนครูทั้งหมดนะครับได้มาร่วมกันชูธงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็ร่วมกันมาขับเคลื่อนเพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ก็ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมครับ
1: ครับเรียนถามท่านต่อเนื่องแบบนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตด้วยฮะ ท่านรัฐมนตรีก็เคยเป็นครูมาก่อนจะทำให้สิ่งนี้ออกจากนอกห้องเรียนออกจากโรงเรียนแล้วไปอยู่ในวิถีชีวิตมันยังคงอยู่เนี่ยต้องทำยังไงฮะ
2: คือตอนนี้เราก็มองโดยองค์รวมนี่มี3เรื่องนะ
1: ครับผม
2: เรื่องแรกคือการที่เราจะต้องมาดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้านคือการศึกษาไม่ใช่อยู่เฉพาะในระบบต่อไปจะต้องมีการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาทางเลือกที่เข้าจะมามีส่วนในการที่จะ
1: เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีการศึกษา
2: ก็จะมีส่วนร่วมกศน.การศึกษานอกระบบเราก็มีการสอนเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองซึ่งสอนไปควบคู่กับทักษะอาชีพ
1: มันจะไปด้วยกันทั้งระบบเลยใช่ไหม
2: ในการปรับปรุงราคาเพิ่มในขณะเดียวกันการบริหารจัดการทางการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะต้องเน้นเรื่องการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลงไปสู่สถานศึกษามากขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลนี้ก็ได้คิดนวัตกรรมใหม่ในเชิงบริหารขึ้นมาซึ่งเพิ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เราได้มีการจัดตั้งสสค.สสค.คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่งจะเป็นหน่วยงานอิสระเล็กๆที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณโดยตรงจากภาษีสรรพสามิตเหมือนกับสสส.ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาดูแลเรื่องสุขภาพแต่ว่าดูแลโดยการที่มาเป็นองค์กรภายนอกมาช่วยกันการขับเคลื่อนต่อไปการศึกษาก็เหมือนกันเราจะมีสสค.ซึ่งขณะนี้ก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จัดตั้งงบประมาณเป็นปีแรก120ล้านต่อไปนี้เราก็จะเห็นสสค.จะเป็นองค์กรที่มาสร้างพลังในการขับเคลื่อนจะร่วมมือกับสื่อมวลชนจะร่วมมือกับครอบครัวจะร่วมมือกับสังคมเราจะเห็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่านเราจะเห็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
1: ผ่านกิจกรรมต่าง
2: ๆผ่านกิจกรรมต่างๆ
1: เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
2: เพื่อสร้าง
1: คนที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองครับ
1: ครับผมครับก็แนวทางมีหลากหลายนะฮะถามอาจารย์งี้ฮะสิ่งที่เรากำลังจะวางอยู่

0: ก็จะสร้างพลเมืองขึ้นมาทีนี้ผมพูดไปในตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมีพลเมืองดีพลเมืองในความหมายอาจารย์กับพลเมืองดีสิ่งที่เราคิดว่าจะพัฒนาเพื่อไปสู่เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือเป็นพลเมืองดีต้องเป็นแบบ
1: คือเรามักจะพูดกันเรื่องของพลเมืองดีมาโดยตลอด
0: ครับ
1: ทีนี้จะเป็นพลเมืองดีได้เนี่ยต้องเป็นพลเมืองก่อน
0: เอาให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงใช่ไหมพลเมืองเนี่ยนะ
1: ทีนี้แล้วข้อสำคัญอีกข้อนึงคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเรื่องพื้นฐานนี่ก็คือการต้องเคารพซึ่งกันและกัน
0: ยอมรับ
1: มีปัญหาก็ต้องใช้กติกาตัดสิน
0: ครับผม
1: นะครับสังคมเนี่ยมันแย่ลงก็เพราะเราทุกคนในทางกลับกันครับจะดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลเมืองได้ก็เป็นพลเมืองดีแล้วก็ดีแล้วขอให้เป็นพลเมือง
1: ก็จะดี
0: อาจารย์ครับฟังถึงตรงนี้นะผมยังมีความคิดเดิมว่าอาจารย์งานที่อาจารย์และท่านรัฐมนตรีทำอยู่เนี่ยงานช้างเลยครับ
1: หนักมากตอนต้นคุณชัยวัฒน์
0: ใช่ไหมฮะ
1: ตอนต้นตอนจะผักที่แรกยากหน่อย
0: งั้นผมถามอันน
1: ี้แต่พอผักได้แล้วเนี่ยครับมันจะไปเองนะเพราะมันคนจะเห็นว่าดี
0: งั้นผมถามตอนต้นนี่แหละฮะอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาที่มันจะทำให้ผลักไม่ไปเนี่ยหรือจะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราได้ฟังกันไว้แล้วก็ตรงไหนเราแก้ไขได้ป้องกันได้เราจะไม่ทำมีอะไรฮะ
1: ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ตรงนี้ครับคือว่าในแง่ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันการฝึกให้คนคิดพอคิดเป็นก็เป็นพลเมืองแล้วครับรู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยเคารพสิทธิเรามีสิทธินะครับไม่อยากให้ใครมาละเมิด คนอื่นเขาก็เหมือนกันอ่ะ
0: ก็ไม่อยากให้มาละเมิด
1: ก็อยู่ร่วมกันได้แล้วใช่ไหมฮะนี่คือมันต้องคิดเป็นไงไอ้ความคิดจึงสำคัญที่สุดเพราะนั้นมันจะล้มเหลวได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดไปนะครับเช่นเป็นแนวดิ่งลงไปนะฮะกระทรวงสั่งนะครับไปที่สพท.นะครับการศึกษาพื้นฐานกระทรวงพื้นฐานก็สั่งไปที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาผอ.เขตสั่งศึกษานิเทศพื้นที
0: ่
1: ศึกษานิเทศในพื้นที่ก็สั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็สั่งคุณครูคุณครูก็สั่งนักเรียนต
0: ่
1: อไอ้แบบแนวดิ่งดิ่งลงไปแบบนี้ไม่เกิดพลเมืองครับ
0: อาจารย์ไม่เชื่อว่าจะเกิด
1: มันจะไม่เกิดไว้ง่ายคือนักเรียนเนี่ยเขาต้องมีอิสรภาพเขาถึงเขาถึงคิดได
0: ้
1: เพราะถ้าทำตามครูบอกทุกอย่างไม่ต้องคิดไงไม่ต้องคิดก็ไม่เกิดพลเมื
0: อง
1: เพราะนั้นในแง่ของนักเรียนต้องมีอิสรภาพคุณครูเป็นผู้คุมกระบวนการให้อยู่ในขอบเขตเหมาะสมดังนั้นในแง่ของคุณครูก็ต้องมีอิสรภาพพอสมควรด้วยเพราะถ้าเกิดคุณครูทำตามผอ.สั่งอย่างเดียวก็ย่อมไม่เกิดพลเมืองเหมือนกันผอ.โรงเรียนก็ต้องมีอิสรภาพจากกระทรวงศึกษาธิการระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของการทำงานเรื่องพลเมืองเนี่ยไม่ใช่จากข้างบนลงล่างนะครับแต่ต้องเป็นแนวจากข้างล่างขึ้นมาด้วยคือต้องเป็นดีสุดคือต้องพยายามเป็นแนวระนาบ
0: นี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังพยายามทำอยู่
1: ควรจะเพราะนั้นคุณครูเนี่ยก็ต้องเปิดกว้าง
0: ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก
1: ใช่นะครับ
0: ท่านรัฐมนตรีนะครับคิดว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาทำให้ผลักตอนแรกเนี่ยผลักไม่ไปหรือว่าโครงการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะ
2: ผมคิดว่ามี2เรื่องที่สำคัญนะคร
0: ับผม
2: คือเรื่องแรกก็คือเรื่องค่านิยม
0: ครับ
2: เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาที่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของค่านิยมเดิมที่ต้องการที่จะให้เก่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่การศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เป็นคนดีด้วยตามที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วประการที่สองก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะต้องขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องนะเพราะว่าการที่จะปฏิรูปการศึกษาและประสบความสำเร็จเขาก็ยังกำหนดเป้าหมายไว้ทั้ง10ปีนะ
0: นั่นหนึ่งนะถ้าคนใหม่มาแนวทางนี้จะยังอยู่ไหม
2: ใช่ครับถ้าเราได้วางระบบวางรากฐานที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าแนวทางนี้ก็ยังอยู่ต่อไปและก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือว่าเราจะต้องร่วมกันในการที่จะสร้างความสนับสนุนของสังคมทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญาการศึกษาก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยกันในขณะเดียวกันเราก็มีสสค.ซึ่งเป็นองค์กรที่อิสระที่จะมาร่วมกับเคลื่อนให้ภาคสังคมต่างๆได้มามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่คือระบบรากฐานที่ถูกต้องนะครับผมก็หวังว่าจากกระบวนการที่เราทำอย่างเป็นระบบภายใต้ความคิดเห็นชูธงของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชูธงนำนะครับและผมก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทั่วประเทศรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ได้การสนับสนุนผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการในการที่จะใช้การศึกษาเพื่อสร้างความพลเมืองจะได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ครับผมก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองก่อนเอาให้รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับว่าพลเมืองนั้นควรจะมีหน้าที่อย่างไรไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นอย่างไรแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีเองนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าครับเพื่อนครูก็ต้องมีการต ้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะฮะต้องเตรียมปรับตัวเองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นปรับค่านิยมหรือมีความต่อเนื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าด้วยนะครับสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอบคุณท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถชมรายการของโทรทัศน์ครูซึ่งนอกจาก Teachers Talk แล้วยังมีอีกหลายรายการทางสถานีโทรทัศน์ครูนะครับทางดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับดูชมรายการย้อนหลัง www.thaiteachers.tv ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือบวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็น ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเลขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจ จทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

สวัสดีค่ะคุณครูคะคุณครูทุกท่านคงจะทราบดีว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นถ้าเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะนำไปสู่เป็นการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอ๊ะทำอย่างไรคะเด็กของเราจึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูสามารถทำได้หลายวิธีค่ะคุณครูคะใจเย็นๆนะคะในการสอนนักเรียนของเราคุณครูอาจจะสอนโดยการใช้วิธีผสมอักษรก็คือใช้พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์สอนด้วยการจำจากภาพก็คือมีภาพประกอบนะคะสอนอ่านจากรูปร่างของคำสอนด้วยการเดาคำจากบริบทก็คือคำที่อยู่รอบๆข้างของคำที่เราต้องการจะสอนสอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษาวิธีการนี้อาจจะใช้กับนักเรียนที่เขาโตขึ้นสักนิดนึงหรือวิธีการที่ไม่ยากนักก็คือสอนอ่านตามครูค่ะคุณครูก็พิจารณาให้ดีนะคะว่าเด็กของเราเป็นอย่าง

0: ไรแล้วก็เลือกสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะวิธีการสอนในรูปแบบหนึ่งที่วันนี้จะขอนำเสนอให้คุณครูได้ทราบก็คือเรื่องของการแจกลูกสะกดคำค่ะแต่การแจกลูกสะกดคำนั้นเด็กของเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กต้องรู้จำได้ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะการอ่านต้องเน้นการออกเสียงนะคะคุณครูพยัญชนะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะคุณครูขาและอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นมากก็คือเรื่องวรรณยุกต์ซึ่งเรื่องนี้มักจะมีปัญหากับนักเรียนของเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณครูต้องให้เด็กของเรานั้นเก่งพยัญชนะเรียนรู้สระและเข้าใจเรื่องวรรณยุกต์ให้ถูกต้องค่ะเพราะ3ส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นคำใช้สื่อสารได้ค่ะพอมารวมเป็นคำปั๊บมันจะมีความหมายพอมีความหมายก็จะใช้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะนะละค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะกันก่อนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณครูออกเสียงให้ถูกต้องดีๆตั้งแต่แรกเด็กเขาก็จะเกิดความจำแล้วก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อพยัญชนะไทยทั้ง44นี้ระดับเสียงมันไม่เท่ากันนะคะบางตัวเสียงมันจะค่อนข้างสูงบางตัวเสียงระดับกลางๆบางตัวเสียงค่อนข้างต่ำค่ะแต่คุณครูถ้าเป็นเด็กป.1คุณครูอย่าเพิ่งพูดว่าไตรยางค์นะคะสักป.2ป.3ค่ะนะจึงจะใช้คำว่าไตรยางค์กับเด็กๆเพียงแต่ให้เขาเห็นว่าเสียงนี้มันอยู่ระดับนี้นะให้เวลาสอนคุณครูต้องค่อยๆสอนทีละตัวค่ะนะอย่าสอนทีเดียวหมด44ตัวนะคะเด็กจำไม่ได้ค่ะอาจจะวันละ1ตัว2ตัวหรือ3ตัวพอออกเสียงปั๊บเช่นกอไก่กอไก่กอไก่คุณครูก็ให้เขาเขียนด้วยเขียนบนอากาศก็ได้ค่ะคุณครูคะเขียนเลยค่ะกอไก่นะคะเอามือของคุณครูนะคะเป็นกระดานแล้วก็เดินไปหานักเรียนนะคะให้นักเรียนลองเขียนที่บนกระดานนี้ค่ะเอาเขียนกอไก่สิลูกใช้นิ้วเขียนเลยค่ะเอาใครก็ได้เขียนเลยค่ะกอไก่อ่ะโอ้ปากกอไก่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกลบออกแล้วก็ปรับใหม่สิคะเอาเขียนใหม่ลูกพอได้พอได้ค่ะหนูคนนี้เขียนงองูสิคะลูกลบกระดานก่อนลูกค่ะงองูนะคะเอาคุณหนูขมวดหัวไม่ถูกลูกเอาใหม่นะคะลูกเมื่อสัมผัสอย่างนี้จะทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิดไม่ใช่คะลูกไม่ใช่คุณครูคะอย่าจับมือเด็กเขียนนะคะการจับมือเด็กเขียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเด็กพอได้นะลูกนะอนุเก็บให้ครูก่อนนะคะลูกเก็บให้หน่อยนะคะค่อยๆสอนไปนะคะจนกระทั่งถึงฮอนกฮูกใจเย็นๆค่ะอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คุณครูคะเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือโดยเฉพาะยิ่ง พยัญชนะเนี่ยเด็กบางคนเขาเรียนมาแล้วจากระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นเอามาประยุกต์ได้ค่อยๆทวนค่ะแต่เด็กก็มักจะลืมค่ะจากนั้นพอเด็กเริ่มจะเรียนรู้คุณครูลองออกเสียงสิคะกอไก่ขอไข่ขอขวดเห็นไหมคะเสียงจะต่างกันคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอเชยยอหญิงอย่าอ่านชอกระเชยนะคะชอเชยยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอพุทธเท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาหอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างหอนุคู่เห็นไหมคะสนุกคุณครูจะยืนหน้าห้องแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะ ก็เอ้ยก็ไก่เข้าไข่อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะน้องกตาทําลีลาไปนะคะเด็กจะสนุกค่ะคุณครูนะลองฝึกเด็กนักเรียนนะคะนะแล้วก็บอกเด็กสักนิดนึงว่าพยัญชนะไทยของ4พยัญชนะของไทยทั้ง44ตัวนั้นเขียนข้างหน้าได้หมดที่เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นเอาไว้ข้างหน้าได้หมดค่ะเอาไว้1ตัวก็ได้นะคะเอาไว้2ตัวก็ได้ถ้าเอาไว้2ตัวแล้วออกเสียงพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกล้ำถ้า2ตัวอยู่ข้างหน้านั้นออกเสียงคนละครั้งเราเรียกว่าอักษรนำค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแล้วพยัญชนะไทยนั้นสามารถเอามาไว้ข้างหลังได้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวสักค่ะนะมีตัวอะไรบ้างงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนกอไก่ดอเด็กบอใบไม้ที่เรามาเรียกว่าแม่กงแม่กลแม่กงแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กดแม่กบเดี๋ยวพออยู่ระดับป.3ก็จะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะค่อยๆสอนไปนะคะใจเย็นๆค่ะสอนแล้วเนี่ย เรามาลองเล่นเกมกันดูซิว่าเด็กของเราได้หรือยังจำได้หรือยังอ้าวค่ะนะนักเรียนคะคนละแผ่นนะลูกนะคะแจกเพื่อนด้วยอย่าลืมขอบคุณคุณครูด้วยขอบคุณแล้วครูไม่ได้ยินนะคะลูกนะคะนี่คือสอนคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเกมชี้ตัวอักษรนะคะเกมชี้ตัวอักษรเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะจำพยัญชนะตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เหมือนเรานะคะชีวิตประจำวันของเราจะจำสิ่งแรกได้และมักจะจำสิ่งสุดท้ายได้นะคะเริ่มต้นนะมองดูผ่านๆตัวอักษรตัวพยัญชนะครบไหมลูกดูผ่านๆปั๊บคอยชี้นะลูกนะกอไก่เก่งคุณครูเดินดูด้วยนะคะว่าเด็กถูกไหมคะงองูค่ะรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆอ้าวนะคะเจอยางเจอยางครบยางยอหญิงยอหญิงยอหญิงอ้าวแล้วค่ะพอสำเภาค่ะพอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาเดี๋ยวรอเด็กหญิงจุนก่อนพอสำเภาหนูสังเกตไหมว่าพอสำเภานั้นหัวของมันมีหัวอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่ะต่างจากกอไก่กอไก่มีหัวไหม
1: ไม่
0: เก่งมากเดี๋ยวปีหน้าครูให้ขึ้นป.2เลยนะคะลูกนะคะต่อไปถุง
1: ถ
0: ุงดอหญิงเจนก่อนเจนเจอหรือยังได้แล้วนะคะถุงหนูสังเกตดูว่าถุงมันต่างจากพอสำเภาอย่างไรคะลูก
1: หัวอยู่ด้านใน
0: หัวอยู่ข้างในนะคะคุณครูคะกอไก่ถอถุงพอสำเภานักเรียนจะเขียนสับสนอยู่ตลอดเวลาคุณครูต้องทบทวนบ่อยๆนะคะตัวต่อไปนะลูกดูดีๆนะคะขอไข
1: ่
0: ขอไข่บอใบไม้ลูกบอใบไม้ค่ะเดี๋ยวยังคะขอไข่กับบอใบไม้มันคล้ายกันมากแต่มันต่างกันอย่างไรคะลูกขอไข่มันจะบอใบไม้เป็นยังไงลูกมันกว้างกว่าขอไข่มันแคบๆใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสังเกตไหมคะหนูเขียนให้ถูกนะคะเวลาคุณครูให้เขียนบอใบไม้หนูอย่าเขียนตัวแคบๆนะคะแล้วคุณครูก็ต้องพยายามดูนักเรียนอีกสักนิดหนึ่งค่ะว่าเวลาเขาเขียนขอไข่เขียนบอใบไม้มันมีความต่างกันบ้างไหมไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไปเนี่ยพอโตขึ้นเขาก็จะเขียนไม่ระวังค่ะครูคนอ่านนี่แหละค่ะจะลำบากโอ้โหไม่รู้ว่าลูกเรานั้นเขียนขอไข่หรือเขียนบอใบไม้ค่ะอีกคู่นึงนะลูกนะคะขอพึ่งขอเดี๋ยวยังลูก
1: เจอแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอผ่าน
1: พอ
0: ผ่านเจนเจอยัง
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วลูกพอพึ่งกับพอผ่านต่างกันยังไงคะลูกนี่คือสอนการสังเกตให้นักเรียนด้วยนะคะนะถ้าครูบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กเขาไม่จำเขาจะลืมค่ะเพราะฉะนั้นให้เขาสังเกตด้วยนะพอพึ่งเป็นยังไงคะลูก
1: พอพึ่งหัวอยู่ข้างใน
0: หัวอยู่ข้างในพอผ่าน
1: หัวอยู่ข้างนอก
0: แล้วต่างกันอย่างไรอีกลูก
2: ต้อง
0: อยากๆอยากๆเป็นไงพอผ่านเป็นไงลูก
2: พอผ่านเขียนขึ้นสูง
0: สูงเต็มบรรทัดไหมลูก อยากขึ้นเต็มบรรทัดแล้วพอพึ่งนะคะลูก
1: ครึ่งบรรทัด
2: เดียว
0: เพียงครึ่งเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะคุณครู

0: เพราะฉะนั้นนะคุณครูต้องเวลาสอนเสร็จแล้วคุณครูต้องให้เด็กเขาคัดไทยด้วยค่ะนะคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมคะ
1: พอได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะอีกตัวนึงลูกคล้ายๆพอพานลอจุลาค่ะหาเจอยังติ๊กต็อกติ๊กต็อกเจอหรือยังคะ
2: เจอแล้ว
0: ค่ะนะไม่อ่านจอจุลานะคะลอจุลาค่ะเอาละค่ะดูซิว่าลอจุลามันต่างจากพอพานอย่างไรลูก
2: มันมีหัวอยู่ข้างล่าง
0: มีเลยเหมือนถ้าเราเขียนพอพานก็เลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ขมวดใช่ไหมลูกแล้วก็ตวัดหางออกมาใช่ไหมคะไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวอักษรการเขียนตัวอักษรนะคะคุณครูคะทุกตัวค่ะจะลากครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ยกมือค่ะนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกยกเว้นบางตัวเช่นสอสราสอเสือที่มันมีหางขึ้นไปค่ะนะคะอันนั้นจึงจะลากครั้งที่สองค่ะชอช้างอย่างเงี้ยค่ะคุณครูขานะครั้งเดียวนะคะถอฐานเมื่อเขียนตัวถอฐานเสร็จแล้วเชิงของมันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทุกตัวนั้นต้องเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือนะคะต้องสอนเด็กให้ถูกค่ะพอได้นะลูกนะคะมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะลูก
1: ไม
0: ่มีนะเก่งมากเลยลูกแล้วเดี๋ยวเอาไปคัดไทยนะลูกนะคะต่อไปค่ะเรามาเล่นบิงโกกันค่ะบิงโกพยัญชนะเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนเพื่อให้ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาพอจำได้ไหมถ้าจำได้เขาจะวางบิงโกได้ถูกต้องค่ะคุณครูคะเอาไปคนละแผ่นค่ะลูกนะคะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะรู้จักบิงโกไหมนะคะคุณครูจะทำตัวอักษรขนาดนี้ก็ได้นะคะตัวเล็กๆขนาดนี้ค่ะนะคะถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเพียงคนเดียวก็ทำได้ค่ะแล้วก็วางจะเป็นฝาจุดน้ำอัดลมหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะวางลงไปที่ไม่บังตัวพยัญชนะเนี่ยค่ะได้หมดค่ะคุณครูทำขนาดนี้ก็ได้เก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เด็กเขาไปจับคู่เล่นกันเป็นลักษณะของเพียร์กรุ๊ปเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ค่อยได้เนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวพยัญชนะอะไรตัวนี้เมื่อวางปั๊บต้องใช้นิ้วเขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏด้วยนะคะหนูๆลองดูซิว่าในแผ่นที่หนูได้นั้นมีตัวอักษรอะไรบ้างลูกลองเอานิ้วลากไปตามตัวอักษรซิเพราะว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่เอานิ้วเลยค่ะลากตัวอักษรทีละตัวนะคะลากไปนะค่ะเขียนได้ไหมพอได้ไหมลูก
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะเก่งมากเอาละนะคะนะมีตัวอะไรบ้างคะในแผ่นของหนูน่ะอ่านออกไหมเอาอนุภาพก่อนในแผ่นของลูกมีตัวอะไรบ้างคะ
2: มีฟอฟัน
0: ฟอฟันลูก
2: คอระฆัง
0: คอระฆัง
2: วอแหวน
0: วอแหวน
2: คอนก
0: คอนกฮูก
2: ชอฉิง
0: ชอฉิง
2: คอคน
0: คอคน
2: นอนีน
0: นอนีน
2: งองู
0: แสดงว่าอนุภาพอ่านออกนะเจนหนูมีตัวอะไรบ้างลูก
1: ของหนูมีฟอฟ้าคอระฆังวอแหวน
0: จ้ะ
1: หอนกฮูก
0: แสดงว่าเจนได้แล้วพอแล้วอ่ะจุฬาม
3: ีฟอฟัน
0: ฟอฟันลูก
3: ขอขวด
0: ขอขวดตัวสุดท้ายของแผ่นหนูคือตัวอะไรคะลูก
3: ชอฉ
0: ิ
3: ง
0: ชอฉิงนะคะแสดงว่าเด็กอ่านได้เอามาเล่นบิงโกนะตัวแรกนะคะตัวแรกพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะหยิบไว้หยิบเบี้ยไว้ตัวนี้อะไรคะเด็ก
1: ต่อเต่า
0: ค่ะต่อเต่าไม่ใช่คอคนเหรอไม่ใช่คอคนเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ต่างจากคอคนยังไงลูก
2: คอคนหัวออกข้างนอก
0: เขาออกต่อเต่าหัวเข้าใช่ไหมวาง
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีมีไหม
1: มีค่ะ
0: มีเด็กหญิงเจนได้1คะแนนแล้วของอนุภาพไม่มีเหรอลูก
2: ไม่มีค่ะ
0: จุฬาไม่มีเหรอต่อไปนะคะต่อไปนะแอนตัวอะไรคะลูก
1: ทอถุง
0: ทอถุงมีไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีถ้าเด็กเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเขาจะสามารถเล่นบิงโกได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะไม่มีแน่นะลูก
2: คร
0: ับ เอาละค่ะนะต่อไปตัวนี้อะไรคะลูก
2: หอพึ่ง
0: หอพึ่งมีไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี

0: าดูตัวต่อไปนะคะลูกนะคะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะอะไรคะลูก
1: ชอชี
0: มีไหมคะลูก
2: มี
0: มีเอาวางมีเอาวางเลยค่ะค่ะบิงโตตามขวางก็ได้ตามแนวตั้งก็ได้ตามเฉียงก็ได้นะลูกนะคะเด็กเคยเล่นมาแล้วค่ะต่อไปนะลูกนะ
3: ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ครับปึ้งอะไรคะลูก
3: ฝอ
1: ฝ
0: มีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เอามีวางมีวางลูกมีวางเลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอายากๆก่อนคุณครูขาพยัญชนะวรรคตะใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยได้ค่ะครั้งนี้ก็เพราะว่าคำในวรรคตะใหญ่เนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากจะไม่ค่อยมีปรากฏในชั้นป.1 ป.2 ป.3 เด็กอาจจะลืมไปบ้างนะคะคุณครูต้องใจเย็นๆค่ะอันนี้ตัวอะไรลูก
1: ทอมนโททอนมนโท
0: อ้าวมีคนบอกทอทหารนะตกลงทอทหารกับทอมนโทต่างกันยังไงคะลูก
1: ทอมนโทก็คือ
3: มีหยักตรงหัวค่ะ
0: หรอคะทอทหารมีหยักไหมลูก
3: ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีนะคะไม่เป็นไรทราบแล้วนะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: รอเรือ
0: รอเรือนะคะไม่ใช่รอเรียนนะลูกนะรอเรือมียัง
3: ไม่มี
0: มีแล้วนะมีนะคะเจนเจอไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: อนุภาพลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: เอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีคนได้แล้วค่ะจะมีคนได้รางวัลแล้วต่อไปค่ะลูกปุ๊บ
3: หมูนอน
1: นีนค่ะ
0: นอนนีนมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เฮ้มีแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูซิเหลือกี่ตัวทำไมอนุภาพได้2ตัวเองสามสี่ห้าของหนูของเจนเท่าไหร่ลูก
3: 4ตัวค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อของเจนก็ใกล้แล้วเนาะอ้าวละค่ะมาต่อไปนะคะต่อไปนะลูกนะตัวนี้ค่ะลูก
3: ฝอฝาม
0: ีไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะไปแล้วไหมคร
0: ับ ไปแล้วต่อไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะลูกนะคะ
3: เอ้ย
1: ฟอฟา
3: บิงโกค่ะ
0: จุฬาบิงโกแล้วไหนดูสิลูกบิงโกยังไงมีกี่ตัว
4: มี4ตัว
0: 4ตัวเอาบอกเพื่อนหน่อยฟางเฉียง
4: ฟางเฉียงค่ะ
0: 1ฟอฟัน2
4: รอเรือ
0: ค่ะ
4: มีฝอฝาแล้วก็มีฉอฉิง
0: แสดงว่าหนูอ่านเก่งแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะคะเดี๋ยวจุฬาลักไปแบ่งขนมให้เพื่อนๆอีก2คนนะคะลูกเอาละค่ะเก็บให้เรียบร้อยค่ะลูกนะคะคุณครูขาเมื่อกี้เรานำฝาจุกนี้ไปวางตามแผ่นบิงโกและคุณครูเห็นไหมคะว่านะคะอย่างนี้ค่ะเราใส่ตัวพยัญชนะเข้าไปด้วยได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทีละตัวอันนี้วางไว้หลังห้องเลยนะคะเด็กก็จะเก็บกล่องนี้มาแล้วก็มาดูว่าอันนี้คือตัวอะไรเรียนรู้ว่านี่คือกอไก่ขอไข่ขอขวดค่ะอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราเขียนตัวอักษรไว้นะคะคุณครูค่ะเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเอาละค่ะนะต่อไปนะคะเพลงพยัญชนะเราก็ร้องได้นะคะเอาอักษรกลางก่อนนะดูนะคะคุณครูร้องง่ายๆก็ได้ค่ะกจดตกจดตบปอบปออักษรกลางมี9ตัวอักษรกลางมี9ตัวจำให้ดีจำให้ดีอันนี้ใส่ทำนองใหม่ก็ได้ค่ะดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวกจดตบปอกจดตบปอหนูจำไว้ให้ดีนะหนูจำไว้ให้ดีนะมาเรียนภาษาไทยกันเห็นไหมคะใส่ทำนองอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอักษรสูงคุณครูก็ร้องได้นะใส่ทำนองเดียวกันได้เลยค่ะใครขวดชิงทานใครขวดชิงทานทุ่งพึ่งฟ้าทุ่งพึ่งฟ้าซอสละสีเสื้อหีบซอสละสีเสื้อหีบอักษรสูง10

0: วแต่ทำนองใหม่ค่ะมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันอักษรสูง11ตัวอักษรสูง11ตัวไข่ขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าไข่ขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าสารสีเสือห่อหีบโอ้ภาษาไทยมาเรียนเร็วไว้จำไว้ให้ดีอย่างนี้ค่ะนะร้องอะไรก็ได้คุณครูแต่งเองเลยค่ะคุณครูขาเมื่อได้พยัญชนะแล้วต่อไปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระกันค่ะนี่ครูดูนะคะเดี๋ยวคุณสระของเราจะมีสระสั้นสระยาวเห็นไหมลูกอีอีอึอึอูอูแล้วสระไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเขียนไว้ข้างหลังก็ได้เขียนไว้ข้างหน้าก็ได้เขียนไว้ข้างบนก็ได้เขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนไว้ล้อมรอบก็ได้ค่ะทำอย่างไรดีคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวคุณครูออกสระเสียงสั้นพวกหนูออกสระเสียงยาวหน่อยนะลูกนะคะอะออกเสียงยาวๆลูกนานๆอะ
1: อ
0: ะ
1: อ
0: ี
1: อ
0: ึ
1: อ
0: ู
1: เ
0: อออ เอื้อ
1: เ
0: อีย
1: เอ
0: ียฝึกบ่อยๆถ้าเราออกเสียงยาวให้เด็กออกเสียงสั้นมันอาจจะยากลองสิมันอาจจะยากมันครูออกเสียงสั้นให้เด็กออกเสียงยาวนะคะทำอย่างนี้ได้ค่ะคุณครูค่อยๆฝึกไปมันมีบางตัวที่ไม่มีสระเสียงสั้นเสียงยาวอําเอาครับคุณครูนะคะนะตัวนี้คุณครูพยายามให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระจำให้ได้ค่ะเมื่อเห็นว่าเด็กเริ่มจะจำได้แล้วคุณครูลองใช้สินะตัวนี้ค่ะเอาลูกอ่ะนะคนละแผ่นนะคะจ้ะคนละแผ่นนะคะชี้พยัญชนะแล้วลองชี้สระบ้างนะคะว่าถูกไหมใช้ได้ไหมนะคะเอานะชี้ได้หรือยังอ่ะชี้เลยลูกค่ะอีอีเออาจจะช้าสักนิดนึงนะคะเด็กเพิ่งขึ้นป.1ค่ะนะเอาไอไม้มาลายอ้าวได้แล้วมันมีไอ2ตัวใช่ไหมคะลูกคุณครูก็ฝึกนะคะทีนี้นักเรียนดูนะลูกนะสระที่เขียนด้านหลังพยัญชนะคืออะอาออันนี้เขียนด้านหลังนะคะเขียนด้านหน้าก็มีค่ะเอแอโอไอไม่ม้วนไอไม่มาลายใช่ไหมลูกถูกไหมคะนะคะเขียนไว้ข้างบนก็มีลูกอีอีอึเออเขียนไว้ข้างล่างก็มีอีกแน่สุดยอดเลยนะสระพยัญชนะไทยเรานี่นะทำให้มีคำใช้มากขึ้นค่ะอุอูใช่ไหมลูกงูอย่างเงี้ยสระอูอยู่ข้างล่างงองูถูกไหมคะปูนะสระอูอยู่ข้างล่างนะลูกนะคะเอาละนะตอนนี้มาดูสระที่เขียนล้อมนะคะเอนะเห็นไหมลูกแอโออ๋อเห็นไหมคะลูกอยู่ข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังเขียนไว้หมดทุกที่เลยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเก่งมากนะนะคะนะคะต่อไปมาดูนะคะดูเพลงสระกันนะคะเอาสระหน้าแต่งเป็นเพลงก่อนนะคะสระหน้าโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลสระโออยู่ข้างหน้าไหมลูกโอแตงโมส้มหนูยืดขึ้นหนูยืดขึ้นลูกหนูสามารถทำได้ลูกดูซิทำยังไงโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลคำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสระโออีกครั้งนึงลูกร้องเลยค่ะโอแตงโมส้มโอ
1: โกโก้ไมโล
0: คำเหล่านี้ล้วนมีสระโอ โอชอบอยู่หน้าใครๆพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามรังเจ้าสระโออ่ะเอาสระอาบ้างนะสระอามีคำว่าอะไรบ้างลูกต้มปลาเกี๊ยวซ่ามาม่าแตงกวาเคยทานไหมลูกเคยทานไหมคะ
1: อ
0: ้าวนะขยับตัวนิดนึงขยับตัวขยับเอวขยับขาหน่อยค่ะลูกนะนะพร้อมยังพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ

0: าชอบอยู่หน้าป้าชอบอยู่หลังใครใคร
1: ป้ายังชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างหน้าเจ้าสละอ
0: าเมื่อกี้โออยู่ข้างหน้าอาอยู่ข้างหลังอย่าลืมลูกอย่าลืมนะคะเอาสละบนอีกสักตัวหนึ่งสละอะไรคะลูก
2: สละอ
0: ีมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านสิคะบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีมีอย่างอื่นอีกมากมายลูกอ่ะพร้อมนะคะอีบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีคำเหล่านี้รวนมีสละอีอีชอบอยู่บนใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างล่างเจ้าเออนะอีกคำหนึ่งนะจะรู้ไม่เอานะพวกหนูได้ละเอาสละเอามันอยู่ล้อมร้อมนะลูกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเกาเหลาข้าวเม่าผัดกะเพราซาลาเปาอ้าวเอานะคะพร้อมนะคะลูกเอา

0: าชอบอยู่ล้อมใครใครขายันชนะชอบใจวิ่งอยู่ตรงกลางเจ้าสระเอาเก่งมากนะหนูไปแต่งคำเอาได้มากมายกว่านี้ค่ะลูกนะคะเอานั่งลงก่อนลูกนะคะเก่งมากนะได้พยัญชนะแล้วได้สระแล้วทีนี้มาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะคะนะคะมาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะลูกนะคะนะคะเอาละค่ะวรรณยุกต์ของไทยเรามี4รูป5เสียงค่ะนะคะ4รูป5เสียงนะคะนะรูปของมันคือรูปแรกคืออะไรคะเอกนะหนูทำนิ้วตามเลยลูกเอกต่อไปโทต่อไปลูกตรีต่อไปลูกจัตวาอีกครั้งลูกอีกครั้งนึงไม้เอกไม้โทแล้วก็ไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตตวานะคะรูปมีสี่รูปแต่มี5เสียงเช่นนะปลามีรูปไหมลูกมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนะคะเขาเรียกว่าเสียงสามัญลูกปลาปลาป้าป้าป้าเห็นไหมคะนะอนุคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายกออางอกลางลูกกลางกลางกลางกลางกลางเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะสี่รูป5เสียงนะลูกนะคะอ่ะนะกลัวหนูไม่ได้ลูกหนูมาร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมคะลูกนะร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมนะคะร้องยังไงนะนะอ่ะร้องนะร้องดีไหมร้องดังๆเดี๋ยวค่อยทำท่าประกอบนะซุปเปอร์วาเลนไทน์ลูกเอาเลยค่ะนะได้ยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเริ่มค่ะ
2: ลาลาลาลาลาลาม
0: าเรียนวรรณยุกต์ลาลาลาลาลาลาลามาเรียนวรรณยุกต์มี5เสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนมี5เสียงนั่นไง
2: สามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนบ้านค่ะนอนค่ะบ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญถูกค่ะหวยค่ะ
0: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตวามากค่ะภาคค่ะมากและภาคเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลา

มามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ยืนขึ้นยืนขึ้นทำท่าประกอบด้วยอ่ะเร็วเข้าลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอ่า

0: มามามามามาเรียนวรรณยุกต์มีแฮชแท็กนั่นไงสามัญอีโคตีและยังมีจัดตวนาทุกคนมีแฮชแท็กนั่นไงสามัญอีโคตีและยังมีจัดตวนาทุกคนบ้านค่ะ
1: นอนค่ะ
0: บ้านและนอนเป็นเชิงโตและเสียงสามัญ
1: ถูกค่ะ
0: หวยค่ะ
1: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตตวาม
0: าค่ะ
1: พาค่ะ
0: มาและพาเป็นเสียงโททั้งสองคำ
1: ลันลันลา
0: ลันลันลาม
1: ามามามามาเรียนวันไหนยุกลันลันลาลันลันลามามาเรียนวันไหนยุก
2: ค่ะเก่งมากเด็กๆนะเก่งมากค่ะลูกร้องบ่อยๆจะได้ได้นะคะหาคำอื่นมาแทนได้ไหมคะลูกหาคำอื่นหาคำอื่นมาแทนค่ะคุณครูคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องสอนแล้วก็ให้นักเรียนเกิดทักษะคือใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวให้รู้ว่าเมื่อชี้ตัวนี้ปั๊บยกตัวนี้ขึ้นมาเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเมื่อยกขึ้นมาปั๊บเด็กสามารถบอกได้ว่านี่คือสระอะไรค่ะนั่นแหละค่ะคุณครูคะถ้าคุณเด็กของคุณครูทำได้อย่างนี้นะแม่นยำเรียนรู้ในเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเขาก็จะอ่านออกและเขียนได้ค่ะคุณครูคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อนำไปสู่การสอนอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นตาร์ทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับ

จะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์มาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมัน

ก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1 นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1 นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1 นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f(x) นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเขาก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับแล้วเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่5องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆ

นะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่ไหมครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะ1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ที่แบบ
1: ที
0: ่
1: ห้อง
0: ค
1: ่ะ
0: ตำหอด
2: รวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะ

0: ไอ้ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหมือนขอทีบนะ
0: ซ้ำ
1: ไม่ใช่ขอใครไม่ใช่ขอใคร
0: ไม่รู้แหละ
2: เวลาพูดในความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต่พอดูภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นน่ะสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าววันนี้เรามีครูใหม
2: ่โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบนี้น่าจะใช่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะคะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์
4: ครบรอบ450ปีมาแล้วนี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่าสปปลาว
0: สปปลาว

0: หลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลย
2: ค่ะ
1: แต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูดอ่
2: าน
1: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุดถ
1: ้
0: าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับ

0: ขำทำ
1: ขำ
0: ขำข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามไอ้ยะเลขสองคือ
1: ขับใจ
0: คำชามใจ
2: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
1: รวม
0: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
0: ห้าม
1: เหยียบหญ้า
0: โอเค
1: ห้ามเหยียบหญ้า
0: ล้างของอะไรอะครูขาน
1: ั่นน่ะสิ
0: ลงของไม่รู้ค่ะ
1: ยอมค่ะยอม
0: ผ่านน้ำตักน้ำตก
1: น้ำตก
2: โอเค
0: น้ำตก
2: ต้องละค่ะ
0: ไอ้ยาไอ้เนี่ยตัวเขาเนี่ยข้ามเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
0: ่ขำไม่รู้ขำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
1: ค่ะค่ะ
0: โอ้ย
1: ทำลายขาด
3: นะผิดอีกแล้วครับ
0: ข้ามเถอะค่ะย่า
1: โอ้ยย่าที่มัสมาไม
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: มาไม่
0: ข้าที่ข้านาไม่ลงส้วม
2: โอเค
0: หนูว
3: ่
0: า
3: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
0: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
2: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
1: เนาะเต็ม10
2: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหอคำตามสัญญาค่ะ
0: ครูขาก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
2: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
0: สำเนียงสบายดี
2: สบายด
0: ีสบายดีส
2: บายดี
0: สบายดี
2: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
1: สบายดี
2: เป็นเสียงหลวงพ่อบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
0: สบายดี
1: มาหลังกันหน่อยสิ
0: สบายดี
1: สบายดีไม่พนมมือ
0: โอ้ตายแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: หนูลืมขอบคุณ
2: ขอบใจใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
0: เรามีหลายๆเด้อไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: ไปก่อนเด้อพร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ไปที่วัดเชียงทองกัน
1: วัดเชียงทอง
0: เชียงทอง
2: เราไม่มีโซซางนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
1: วัดเชียงทอง

เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองอออ

0: ขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ. 2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือเผาของพวกเฮาจึงเฮามาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าสาวบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาถามว่ามี11 13 15 17นั่นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมร
3: ุ
0: เป็นสัตว์ด้านๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
3: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆเราจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่
0: โง
3: ่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะจะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
3: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
3: งง
1: งางงงงเฉลยงองงัว
3: งองงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่จอจ่าเขาเรียกอะไรเอ่ย
3: จก
1: จอจก
3: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
3: จกแปลว่าควัก
1: เฉลยจอจก
3: จอจก
1: จอจกตักน้ำ
0: แก้วนี่เรียกว่าจอ
3: จอกชนจอกนึ่งอย่างนี้อย่างนี
1: ้
3: อ
1: ๋
3: อจอจอกจอจอกโอเคจอจอกอะไรหรอคะ
1: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
3: ์ยอหญิง
1: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
3: ยุ่ง
1: ทุกข์ยอยุ่ง
3: ยอยุ่ง
2: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่างนอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
0: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่เราภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
3: จริงด้วยค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ๆๆ

0: ังนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ทราบว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดเสียงทองนี้ก็คือจะมีเจ้าฤาษีทรงพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งหลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได
1: ้
0: แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม่
2: กตัญญูก็เลยไม่กินทั้งสองตัวไม่กินทั้งงัวทั้งสองตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: ค่ะ
0: โดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเน
1: ี่
0: ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แต่ว่าวิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพสานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
2: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงฮาบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่ะก็จะพยายามทุกคนในหลวงฮาบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
2: สุดยอด

0: มาก
1: ใช
2: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: กตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
0: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิฐ
0: สีแดงน้ำตาล
2: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอกจริง
1: สวย

0: ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้
0: ทางประเทศลาวทางหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วเรากับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบาตรแล้วเขาจะตักบาตรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โอ้
0: นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

าตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลือดอยู่ในกระติบน้อยนึงจะแบ่งเป็น3ก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้ววันทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาอยู่ในฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นสีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: แข็งแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I'm in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปนี่ต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะสำหร
8: ับ ใช่แล้วว
7: ันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอร่ามที่สุด
8: ในเวียงจันทน
7: ์ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพ
8: ค่ะ
7: เดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก
8: 100ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบมั้ยคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: เนาะเราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู่อาจารย์ค่ะมีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: จันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด 8:00 น.
8: ถึงเที่ยง
7: ตอนเย็น
8: เย็นแรง
7: ตอนแรงเย็น
8: บ่าย 4:00 น. ถึง 4:00 น. เย็น
7: เขาบอกคนลาวถ
8: ้าผ่านประตู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ๊งติ๊ง
7: เงี้ยนี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี
9: ้คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะใส่อันนี้นุ่ง
8: เหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วัดพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้เท่า
9: แบบนี้
8: ค่ะ
9: โอ
8: ้สวยไปอีกแบบ
9: ใช่รู้แต่ชอบจริง
8: ค่ะ
9: เป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี้คุ้มคุ้มเขาเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
7: โอ้
8: โห
7: อย่างสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริง
9: ๆต้องเราต้องเดินบนเริ่มจากตรงนี้แน่
8: ๆค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลย
8: รอบละร้อยปีเนี่ยนะ
9: นะค่ะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพดี

0: 446ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท4บาท
1: แล้วใช
0: ้ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายยังใส่ใจหินหน้าดูทำอะไรอะคะคืออะไรเอ่ย
1: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
2: แต่โรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนใดเอ่ย
1: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียนปรารถนา
2: โอ้โหชื่อซะน่ารักเลย
0: ใช่
2: ปรารถนา
0: ปรารถนาโอ
2: ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยว
0: จะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
2: โอเคค่ะ
3: โรงเรียนปรารถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5และชั้นมัธยมต้นม.1ถึงม.4ตามหลักสูตรของลาวครับเมื่อถึงโรงเรียน

0: ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการแสดงม่วนซื่นม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
1: โอ้ที่ในนอกคุณครูนอกรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและนอกรถเมย์ดูเป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าปฐมแล้วเป็นป.5เนาะ
2: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
1: เขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
2: โอ้โหพอดีเลย
3: เด็กกูอยากถามน้องอยากถามน้องเฮียนว่าบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
4: เฮียนไอ้กูละขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงพี่มาของน้ำคุณไปของปลาไม้และน้ำการรักษาปลาไม
3: ้ถูกต้องคือกันตบมือสมเสริมคือว่าถูกแล้วตอบไปถึงแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
5: ได้ยิน
3: เนาะพาได้ยินดีแล้วเนาะ
6: คุณครูค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
3: น้องเมย์เห็นมาเยี่ยมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกแล้วเชิญนางนางมี
2: ค่ะแบบไหนดีคะ
6: เฮียสบายดี
3: ประเทศลาวพิเศษเข้ามาเฮียนางเนาะอ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางมาเนาะ
6: ใช่
3: แม่นสีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสิทดสอบน้องมีลองเบิ้ง
6: เบิ้งอันไหนอะคะคุณครู
3: อ่ะกําลังสิเขียนใส่กระดาน
6: เสียใส่กระดานด้วย
3: อ่านเนาะให้น้องมีมาอ่านโอ้มาอ่านดีบ
6: ่เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ
2: ่มพูดไงขอตอบนะ
6: พูดว่าอะไร
2: แล้วพูดว่าไงลูกอะไร
6: อะไร
2: นะ
6: ฮะ
5: เนี่ยในครูหลานขอตอบ
6: แปลว่าอะไร
3: ขออนุญาตครูตอบ
6: วันนี้เนี่ยใน
2: ครูหลาน
3: โ
6: เฮียนายคู่หลานขอตอ
3: โอเค
6: พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เก่งไว้ส่งเสริม
3: คุณครูบอกส่งเสริมหนูชอบอ่ะส่งเสริมเฮียนเอ้าร้องให้นักเฮียนออกมาเขียนมึงดูอาคาสลุง
2: โอ้เฮียนายคู่หลานขอตอบ
6: เอ๊ะ
2: จำปาซักแม่นบ่
6: ว้าว
3: นักเรียนเป็นผู้ประดิษฐ
6: ์
3: อยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลนึงละเอานุนใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวิชาหัตถกรรม
6: โอ้
3: มีใครมีโบเฮ็ดดีมือเนาะอ้าวมื้อนี้จะไปเรียนวิชาภาษาลาวเนาะ
6: บทที่โอ้15
2: โอ
6: ้น้องขำแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอพูดผิดเหรอ
2: ตั้งเลขว่าไงลูก
6: เลขว่าอะไรอ่ะ
2: เลขว่าไง
6: แม่นแล้ว
2: บทที
3: ่15ยาอันนี้อ่านว่าอะไรวะ
6: อ
3: ่
6: านว่าหัวข้อเอ้ยไม่ใช่ถูกบ่
2: หัวบท
6: หัวบท
2: แม่น้ำลำ
6: เซ
2: ซอยอุ้ยไม่ใช่ แม่น้ำลำ
6: รู้สึกอายผิดปกติอะผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอะ
2: เออลำอะไรล่ะลูก
6: ลำเซใช่บ
2: ่ลำเซไหมลำเซบ่ลำเซ
6: ในประเทศ
2: เราเฮา
6: เฮ
2: า
3: อ้าวมื้อนี้จะไปเรียนบทที่10ค่ะของวิชาภาษาลาวแม่น้ำลำเซในประเทศลาวประเทศเฮา
6: ประเทศเฮา
3: อ้าวนักเรียนฮู้บ่เนาะว่าแม่น้ำลำเซในประเทศลาวมีแม่น้ำอย่างเด้อน้องเมย์ตอบก็ได
2: ้เฮียนายกุลาขอตอบ
6: เฮียนายกุลาขอตอบ
3: ตอบเลย
6: แม่

0: คิดว่ามีแม่น้ำอย่างอีกอ้าวนอกจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานยังมีแม่น้ำอีกอ่ะนะบอกว่านางคนทิพย์จ้างคนทิพย์บริสุทธิ์ไปเถอะ
1: มีแบงน้ำทาน้ำกระดิ่งและอื่น
0: ถือต้องต้องมือทรงพวกหลานสังเกตพร้อมกันบนห้องเลยนี่

0: เฮาจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีเฮือนซานบ้านซองหัวสวนท้องฟ้าที่แจ่มใสมีภูผาป่าดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
1: อ้าวถูกต้องแล้วนี่เนาะตบมือส่งเซยกับเจ้าเด้ว่าเฮียนสามารถกำพงฮู้ได้บ่ที่กระเจ้าเว้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปึ้มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ
2: อ่าน
1: 1 2 3

0: นายครูยังให้พวกเราที่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลๆกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเสลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่มขึ้นลองเมน้ำลำเสนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาบ่ฮักเมน้ำลำเสบ่ฮักเมน้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะคือข้อใดแล้วแต่เนาะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแท้เลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแนวใดแมวเปล่าแนวใดแนวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแนวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสีย
2: เอาละโอ้โหเฮ้ยโอ้โห
1: น้ำจะเน่าเสีย
3: บอกไปดูอ่ะผลิตพลังงานไฟฟ้าบ่ได
1: ้ที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าหรอยังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อพลังงานไฟฟ้า
3: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิศ
1: โอเค
4: หนึ่ง
3: น้ำจะบ่สะอาด
4: เป็นไงอีกลูก
3: บ่มีน้ำ
4: น่ะข้อ2อะไรนะ
3: จะผลิตน้ำได้ยากน้ำกินได้ยาก
4: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
5: ตอบเลย
3: สัตว์น้ำก็จะบ่จะน้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นมีคนทำมาหากินได้ยาก
4: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
1: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตอยู่บ่ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้เข็ดยัง
3: พืชผ
1: ัก ก็รวมต้นไม้อ๋อที่มีรวมกันโอเค
6: ขับลำขับวนลำ
7: วนลำ
8: ขึ้นวนลำทำเพลง
9: วนลำทำเพลง
10: ยังวนซื่อ
11: ทำเพลง
1: เป็นยังไงบ้างคุณครูเสร็จไหมนั่น
4: เสร็จโอ้เด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล่ะ
1: นี่ผมที่6เขียนเรียบร้อยมากๆ
4: นี่ถ้ามีเวลาอีกหน่อยนะตกแต่งวาดรูป
1: นั่นน่ะสิ
4: สวยเช้ง
1: คุณครู
4: มีเวลาน้อย
1: ทำไมเราได้ข้อเดียวกันน่ะ
4: หรอ
1: หนูได้

0: าล่ะเดี๋ยวได้รู้กันมานี่เด็กคู่ชายต่างนะกลุ่มออกมาอ่านคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่มหกก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่มหนึ่งออกมาอ่านคำตอบตัวเองเลยเนาะ
1: ยันในคู่หลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางใครตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำกว่าจะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ำใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำบ่สะดวกบ่มีน้ำใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ำจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ำดินก็จะแห้งแล้งการทำมาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่น
0: เป็นยังไงกลุ่มอื่นเห็นดีบ
2: ่เห็น
0: ยังมีอย่างอีกเนาะกลุ่มอื่นสิว่าตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถึงต้องมือสองเซยกลุ่มนี
2: ้
0: ให้คะแนนเลยนะกลุ่มนี้นะให้คะแนนเลยให้10เนาะถึงดีหลายเนาะกลุ่มที่2ต่างหน้ากลุ่ม
3: เห็นในครูลำคอตอบเมื่อขี่เหือขึ้นลงตามแม่น้ำลำเสหลานจะอาเคียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงอย่างมวลซื่นตามประเพณีของเราเฮา
0: เป็นได้มีใครอยากเพิ่มบ่กลุ่มนี้นั่งอันนั้นบัณฑิดาอยากเพิ่มใส่กลุ่มนี้อ่านกูสิเพิ่มใส
1: ่หลานจะออกความคิดความเห็นเพิ่มมาเราเห็นผู้ผาบ้าดงที่เขียวงาม
0: ที่เขียวงามเนาะ
1: หอมกินใบไม
0: ้หอมกินใบไม้แล้ววะ
1: ที่ห้อยฮวนขึ้นมา
0: ถือว่าสมบูรณ์บ่นะสมบูรณ์แล้วต้มมือส้มเซยถึงต้องละเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้องเนาะเฮาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี
4: ่9
0: ให้9เนาะก็ดีคือกันเนาะดี
5: ตรงนี้มันจุดที่ดี
0: คุณที่สาม
5: การประเมินผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่ว
0: ม
5: การนำเสนอให้เด็กผลงานทุกกลุ่มเนี่ยเป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
6: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
0: ผู้ใดที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัตรคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเขาเชียนมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างแน่พาให้น้ำสะอาดเนาะเรื่องนี้คือการถ้าผู้ใดนะได้บัตรคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นเมนพากันมายืนอยู่เบื้องนี้นะมีกระดาษส่งเพนตัวกันอ้าวเริ่มได้แล้วเนาะมาดีนะหนึ่งสองสามมาทีละคนเนาะ

0: เฮียนการฟังการเบ้าการอ่านและยังการเขียนเนาะอยากให้น้องเมย์นี่เขียนให้นักเรียนเบิ่งเนาะค่ะเขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าเป็นที่ประทับใจให้นักเรียนเนาะว่าประทับใจได้ในการมาร่วมมุ้งสอนในมื้อนี้เนาะเขียนเลย
1: สั้นๆเลยเฮาฮักเมืองลาว
0: ตอนนักเรียน
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่ๆๆเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยตอยใช่มั้ย
0: ถูกแล้ว
1: โอย
0: ถูกแล้ว
1: ลูกพอลูกลูกพอล
2: ูกหนูรู้แล้วคุณครู
1: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคอากาศแป้นะครับเรา
2: เขียนถูกว่าเขียนเหมือนตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล
1: ้
2: วอันนี้มีหัว
1: เอ๊ะนู่นๆๆตัวน
2: ึงกอไก
1: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่มี2หัว
2: เบิ้ลๆๆเขียนขี้เหร่มากเลยหนูอ
1: ่
2: ะ
1: โอเคโอเค
0: ถูกต้องเฮานี่บ่ถึงแล้วแม่กงบ่มี
2: เฮาแม่กงบ่มีทําไงอ่ะครู
1: แม่กง
2: ไม่มีแม่กง
1: อันนี้ป่ะ
0: นี่แม่กงไปทางหัน
2: มีอย่างเงี้ยคะ
1: น่ะ
0: มีหัวได้แม่กงมีหัว
2: นี
0: ่มนๆถึงต้อง
1: เฮา
2: ฮะ
1: เมืองสะเอสะเอเฮ้ยมองมามองมาม
2: องมาม
1: องมาม
2: ัน

0: มัน
1: นี่นี่นี่
0: เมื่อกี้หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: โมเมนต
1: ์ม
0: อมีหัวบนหัวล่าง
1: อ่าเมืองอ่าอย่างงี้ย
0: วนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
2: มีหางสระอือมีหาง
1: ยวเฟืองกับ
0: ปิ้ง
1: อ่า
2: ถูกต้อง
1: โอ้อัน
2: โอ้โ
1: หโอ้โ
0: หโอ้โหไหนคะ
2: นี
0: ่เนี่ย
1: แล้วนู่น
0: คุณครูบอกว่ามีอ้อโออ้อโอเลขเก้าอ่ะ
2: ไปแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
0: ององงวะ
1: หางยาวๆมานี่หางยาวมานี่อ่ะ
2: ยาวคุณล่ะ
0: ยาวเกิน
1: ยาวเกิน
0: เขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
2: เขียนถูกไหมคะ
1: ใบไก่จะไหน
0: ผิดจะไหนอ่ะ
1: สามสี
0: ่เอาผิดจะไหนอ่ะ
1: หอเฮือนหอเฮือนหอเฮือนใช่ใช่ใช่ใช
2: ่
1: ใช่ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
2: เนี่ยเฮียนเนี่ยหอเฮียนน้ำเย็นเนี่ยเฮียนหอเอาตัวหอใส่พยัญชนะห
0: อครูตัวนี้ถูก
1: ถูกไหม
0: มีหัวมีหัวใช่ใช่ใช่เอาไหม
2: ถูกแล้วครึ่งนึง
0: ถูกไหมไงนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยมึงมีโมแมนอีกละ
2: โมแมนโมแ
0: มนไหนโมแมน
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถ
0: ู
1: ก
0: เด็กๆเขียนอย่างนี้พี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโมแมน
2: แล้ว
0: นอนหนูหัวทั้งบนแล้วหัวทั้งล่าง
3: หัวทั้งลูก
0: อะไรวะนี่ไงก็มองมาไงเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
0: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำงี้โอ้ยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างน
1: ี้ภาษาไทยลูกภาษาไทย
0: คล้ายกันเลยคล้ายกันเลย
2: โหนี่แบบ
1: อารัก
2: โหนี่คุณครูเขียนสวยจริงไงอย่างกับประกวดแข่งคัดลายมือ
1: เราต้องให้เด็กจำแบบที่ดีๆไป
0: ว้าเหมือนหนูถูก
1: ไม่ใช
0: ่ต่างกันไหมลูกเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเนี่ยเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
2: ็
0: พยายามจะ
1: เขียนภาษาลาว
0: มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะดีใจจังเลยพอเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
2: ๆในครูมันเขียนพมซึกเนาะเอ้ยมีกับเขียนพมซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะพวกเราอยากได้ยินคำเว้าคักๆอบอุ่นบุญที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังไหนเนาะ
0: เป็นภาษาลาว
2: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเราเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
1: ได้เหรอ
2: มุดทุกคนตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังแล้วพี่พูดสั้นๆน
1: ะ
0: เราพูดพร้อมกันเราว่าพร้อมกันเลยนะครูค่ะ
1: หนึ่งสองสาม
0: ฮาวฮักเมืองลาว
3: ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับ และในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ 2 ส่วน 4 หรือ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสีเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปี1เลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องเนี่ยนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได้
0: เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่1อาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่2มาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได้
3: พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได
0: ้เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

0: เราก็ทำจากแฟตค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆชั้นไหนนะหมอต้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังดิ
0: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
1: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรแนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเขาก็กลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
0: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
2: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
3: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
4: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
5: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1ถือเป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
6: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
7: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผนพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
8: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
9: ผมว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับดีทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
10: เรามาดูจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะครับ
11: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะในที่ปากนั้นจะมีช่องสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
12: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
8: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็น

0: เพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบเรื่อยตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
1: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
2: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นนะครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
3: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
4: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
5: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางโรงเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
6: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5ได้คิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
2: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ2

x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเลขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเลขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
หารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วนใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการ

0: หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชําระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชําระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะ

หรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเรารู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลด

ลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า PS ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันนี้นะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่แบบคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักลงกันว่าอ้าวแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรต์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่
2: เรา
1: ชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่าม
1: ันไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบุจันไสยาค
3: ่ะหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันอะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี้ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวทางด้านบันเทิงสูงมากก็คือ50%เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21%

0: ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
2: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
3: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกดีหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปแล้วเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทางนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดคอยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: คะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: ก็แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

0: ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับ เดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตรการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก็งูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับ วิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก

GT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ12 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ12 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่า SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้นั่นขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้

0: หรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
1: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
2: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
3: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
1: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
5: ่ออ
0: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
2: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
2: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
3: ครับ
8: ค่ะ
3: ครับ
8: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
1: อัดอยู่เราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
1: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
1: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบ

0: ลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
2: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
3: ขอพระองค์ทรงเจริ ญ
4: ขอพระองค์ทรงเจริญ
5: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
6: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบ
7: าย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้

ินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: standing out, right, being unique, and also owning that uniqueness and not being afraid of being unique. So creativity is about taking risks. When you take a risk, that means you know that it will either be successful or it will fail. But you tried and you learn from that and you start again. So being creative with an idea as a teacher, right, you try some new lessons, try something else in the activity to challenge your students more. That's, you're trying to use your creativity to make the lesson more interesting for your students, right? That's a way we as teachers can apply creative thinking and to help our students also open up their creativity, right? Okay, thank you.
1: ท่านอาจารย์นะคะทั้ง3ที่ก็ได้ตอบนะคะถึงเรื่อง creativity นะคะในกิจกรรมแรกเนี่ยเราก็พูดว่า creativity เนี่ยถ้าเริ่มแรกเลยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดอะไรที่ใหม่เพียงแต่พยายามลิงก์นะคะสิ่งปัจจุบันกับสิ่งที่เรารู้นะคะในอดีตในประสบการณ์ของเรานะคะหรือคำว่า schema นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ creativity เนี่ยก็มีนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าถ้าเราคิดอะไรที่ใหม่ออกไปที่แตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็รู้จักที่จะลองเสี่ยงนะคะในการที่จะคิดในการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างตัวอย่างของคราวที่แล้วที่ท่านอาจารย์คิดถึงเรื่องเครื่องแปลนะคะที่พอใครพูดอะไรมาพอเรากดสวิตช์ปั๊บก็แปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าใช้ได้ดีน่าจะใช้ได้ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว creativity เนี่ยนะคะก็เป็นทักษะซึ่งเราควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราคิดนะคะคิดจากการโยงสิ่งที่เขารู้จักเข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ให้เขาคิดแตกยอดออกไปนะคะให้แตกต่างออกไปให้สร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านอาจารย์ต้องย้ำกับนักเรียนของท่านอาจารย์ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือเราสามารถที่จะรับได้นะคะกับคำตอบของนักเรียนตราบใดที่เขามีเหตุผลนะคะประกอบว่าทำไมเขาถึงได้คิดเช่นนี้ได้ทำเช่นนี้นะคะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีพัฒนาการในทางที่ดีด้วยค่ะก็คิดว่าอันนั้นก็คือประเด็นสำคัญของ creativity ค่ะ
0: Thank you. So we talked a little bit, or I mentioned briefly, about how we can be creative in the classroom. But let's try to be more specific and think of what you do in your classroom. How can we have a creative classroom? Think about some past lessons you did, or some future lessons that you're thinking of doing with your students.Any ideas that you'd like to share from your experience, what you've learned, what you've tried, what you've done? I'll give you about a minute to think of something that you have done in your classroom or want to try in your classroom that's applying creativity, or even your students.
1: ค่ะอาจารย์เชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดทบทวนนะคะกิจกรรมที่อาจารย์สอนในห้องนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมใดก็ตามนะคะว่ามีลักษณะความที่เป็น creative class ไหมนะคะเป็น creative lesson ไหม creative activity ไหมนะคะที่นักเรียนของท่านได้ลองทำมาแล้วนะคะค่ะจุดไหนก็ได้ประเด็นไหนก็ได้ย่อยๆนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะลองคิดดู
0: Yes oh yes thank you please show
2: it's okay
0: could
2: thank
0: we?
2: You
0: yes
2: last 2 weeks ago that in my school we give the sample to the teacher chain about our activity in school that we separate the student in group and tell them that if you want to go to other country what that you want to know or you need to know about the detail of other country right. And the student make a worksheet can you see it
0: okay perhaps we can bring it to the visualizer and you can describe the activity a bit more what grade are your students or what grade are the students what level are the students
2: Pratham 6
0: Pratham 6
2: Yeah. and they search from internet and they make it by themselves. Some word is Thai, some word is English. It's okay. And they present it in front of the class to other groups. Okay, thank you.
0: Thank you very much. That's great. So they were using the internet for this and combining it, making a poster out of it in a mix of Thai and English. All right, thank you. All right, would anyone else like to share an activity or a lesson? Oh yes, Hua Hin.
3: Yes, good morning again.
0: Yes.
3: From my experience in my German class, in every class, I will ask students to create a vocabulary from, like, to start from me. I write a vocabulary and then end with G. And other students have to create any vocabulary that start with G. And then when it's end with N, the other one have to create vocabulary with N, like that. And the student have to create, not really create, but have to think about new vocabulary. I mean, in this week, you cannot write the same word like yesterday or the day before. You have to think of other vocabulary you have learned. Yes, thank you.
0: And what do they do with the vocabulary after they list the vocabulary words? Do the students use it somehow?
3: Sorry?
0: Do the students use the vocabulary that they talk about in class or that they share in class?
3: Yes.
0: How do they use the vocabulary?
3: How do they use the vocabulary? So they have to...
0: That they think...
3: Yes. They have to find out which vocabulary start with this letter. So they can list like N, which vocabulary start with N. And then they start to do that and then try to remember, because I don't allow them to write the same vocabulary.
0: Same word.
3: If they do,
0: right.
3: I will ask them to write a lot of vocabulary. And then send me, so they have to practice and then find some new vocabulary as well, not only the one that we have learned in class before. Thank you.
0: Right. Okay, thank you. So your students are generating their own dictionary, basically. Your students are creating their own dictionary, and in that way it's more fun because they're doing it and you're guiding them. Basically, you have all these rules for them, and they're just trying to follow the rules, but they're the ones coming up with the vocabulary. And that's very fun. It's a game. It's a very fun game. And it keeps your students on their toes, on their feet, like, oh, what's going to be the word? Oh, no, now I have to think of a new word. That's very, that's fun. You know, so it keeps them going because they are waiting and thinking about the next word, right? And it would be great also after they have a long a big dictionary, that they can use it in a sentence or a role play, just something fun where they're like, hey, this is our vocabulary and this is how we're using it. That sounds like fun. Yeah, thank you. Thank you. How about in Nong Khai? Do we have some ideas there about using creativity in the classroom?
4: I let the student to do the activity about a tale, and I have a picture for a student to think about, like something that once upon a time there was a little girl, and a student have to think. Student have to think about it. What is going to be happen in the future?
0: Right. So it's an oral storytelling. Is it more like the students are one by one telling a story? Is that it? Is it like a chain story? Ah, yes, very fun. Very fun to do with students. So they have to understand the organization of a story and the order, right? And we have here a teacher

0: weeks ago sent us what her students created. And so we're going to show in the visualizer. I'm not sure if the teacher is here right now, and if you are, could you please talk about it? Is this the same one? Oh, okay, so it's the same school. Okay. I would like to highlight two extra things that the teacher did. Sorry, I forgot her name, with her students. So they created a building, a famous building from another country, but like a pop-up book. So here's one. Could anyone guess where that is? Yeah, the Petronas Towers, very easy, yeah. Isn't that great? And also the paper that was used is old paper, recycled paper. So you don't have to take any new paper and kill any more trees, right? And the other one is a different color. Oh, not them, over there. can anyone guess? It's a little hard. Yeah, I think it's the Grand Palace. Yeah, it seems like it would be. Yeah, so that's taking creativity to another level. It's not just drawing, but here actually creating something almost three-dimensional, right? It's just popping up, right? All right. Yes. Okay. I forgot who sent this. Could you explain what was the goal of the class? What were the students supposed to do? What kind of lesson was this about? If you remember.
1: Yeah. That because of when we teach English class, that why we allow the student to make pop up because of that student that who makes Petronas Twin Tower. He never finished his lesson, never. But if we change the style that, okay, if you do not want to write or to do something, okay, do you want to cut the paper? Please show back the Twin Tower. It's not nice, but he can do it because of, I think so he has a short interlacing and sometimes very low in class. So that we change the activities in class.
0: Okay. Yeah, thank you. Yeah. That's a creative way of solving a problem with a student who is a lower level, right? Because not all students are the same level, and he apparently does, it's a he, right? He apparently doesn't like to do some of the activities, but here he loves doing this, and he's actually quite good, right? So maybe he's a future designer or architect. Who knows? Because he's doing this, and he's allowed to do this in the classroom, and his creativity is allowed to grow. And maybe in the future, he'll be interested in the lessons more. Right? Thank you. All right, Ajahn, would you like to wrap up?
2: ค่ะตัวอย่างกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะที่กรุงเทพนี่ก็พูดถึงว่าก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยไปค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเขาก็เอามาทำประกอบเรื่องราวทั้งวาดนะคะแล้วก็มีภาพมีเขียนด้วยนะคะเกี่ยวกับว่าประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนของเรานะคะว่าถ้าไปประเทศลาวเราก็ควรจะทำอะไรบ้างนะคะก็มีความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องรวบรวมข้อมูลมานะคะ ก็ครีเอทิวิตี้ในส่วนของทางหัวหินนะคะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าสอนภาษาเนี่ยนะคะก็คิดแอคทิวิตี้เกี่ยวกับให้เรื่องคำศัพท์นะคะว่าอาจารย์ก็เริ่มก่อนคำศัพท์หนึ่งคำนะคะถ้าคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วยตัว N นักเรียนนะคะคนต่อไปก็ต้องคิดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว N นะคะและสมมติว่าคนที่สองที่ขึ้นต้นด้วยตัว N นะคะคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย P คนที่สามก็ต้องคิดคำศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วย P นะคะเมื่อคิดคำศัพท์ได้เยอะๆแล้วเนี่ยอาจารย์เชก็แนะนำว่าจริงๆแล้วควรจะนำมาประกอบกันให้มันมีความหมายนะคะ meaningful นะคะคือไม่ใช่เป็นแค่vocabulary game นะคะก็คืออาจจะว่าเอารวมกลุ่มคำศัพท์ที่คิดขึ้นมานะคะว่าคำศัพท์สัก5คำนี้รวมกลุ่มกันได้ไหมนะคะอยู่ในประเภทใกล้เคียงกันไหม นะคะแล้วก็มาสร้างเป็นประโยคหรือว่ามาเขียนเป็นเรื่อง

ขึ้นมาอันนั้นก็จะเพิ่มcreativity ขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ลองไปทำดูในส่วนของทางหนองคายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องนะคะนิทานแล้วก็ให้คิดตอนจบนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์เชก็บอกว่าหรือว่าอาจจะทำเป็น chain

0: เรื่องของคนที่พูดนำหน้าที่เขียนก่อนหน้าได้อย่างไรก็เป็น creativity อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะได้นิทานเรื่องใหม่ซึ่งแปลกประหลาดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคะอาจารย์ก็ลองไปทำดูส่วนท่านอาจารย์ท่านเดิมนะคะที่ได้กรุณาส่งผลงานมานะคะเป็น pop up นะคะก็เป็นรูปตึกเพโตรนัสนะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใช่ไหมคะนักเรียนเขาก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเขาก็อุตส่าห์ไปตัดเป็นรูปตึกขึ้นมาโดยเอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยค่ะนะคะซึ่งนักเรียนคนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยส่งการบ้านเลยไม่เคยส่งงานเลยไม่ชอบเขียนนะคะแต่ว่าก็ชอบตัดนะคะซึ่งก็อนาคตเขาอาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์คิเทคเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าทำยังไงเราจะให้โยงกลับมาเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะท่านอาจารย์ก็อาจจะให้เขาหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้นะคะเกี่ยวกับความสูงความสวยงามหรืออะไรนะคะหรือว่าทำได้ก็สร้างประโยคขึ้นมานิดนึงนะคะคือกระตุ้นเขาด้วยการให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบก่อนpop upนี่แหละนะคะแต่ว่าโยงกลับเข้ามาภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะเขาจะได้ทั้งสองทางนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะอยากจะเสริมอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราพยายามบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะโดยแล้วก็สร้างออกเป็นเหมือนโครงงานเล็กๆเพื่อเด็กเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ต่อศัพท์แล้วก็อาจารย์เชได้แนะนำว่าการต่อศัพท์ก็อาจจะใช้วิธีการรวบรวมเป็นประโยคขึ้นมาเราอาจจะให้ทำเป็นสมุดคลังศัพท์ของเขาเองแต่ว่าแทนที่จะเป็นแล้วเขาต้องครีเอทว่าในการทำสมุดคลังศัพท์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวสมุดเป็นแบบไหนบางคนอาจจะทำเป็นเขียนเป็นประโยคแต่ขณะเดียวกันนี้แบ่งเป็นแทนที่จะเป็น alphabetical order อาจจะเป็นลักษณะของเป็น family set ต่างๆหรือว่าอาจจะทำอยู่ในรูปของ collocation คนไหนแล้วแต่เขาจะคิดนะคะก็จะได้เป็นการ create ในแง่ของความรู้แล้วก็ได้ตัวคำศัพท์โดยไม่รู้ตัวนะคะก็แล้วก็ได้ให้เขาแบ่งปันกันว่าได้เห็นความหลากหลายว่าเรื่องของการเก็บพจนานุกรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรียงตามอักษรก็ได้เรียงตามอะไรก็ได้เป็นการสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะในทุกอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ทำโปสเตอร์ออกมาก็หรือว่าเป็นรูปเมื่อกี้เป็นสามมิติพริโทนัสอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถทำเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันหลังจากคนทำแล้วนะคะเอามาตั้งแล้วก็ให้เข้าไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำเหมือนที่อาจารย์นราพรได้แนะนำแล้วก็ให้เขาปิดพร้อมไปกับตัวรูปของเขาเขาก็จะได้บูรณาการกับวิชาอื่นแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าชิ้นงานของเขาเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเขานะคะหรือว่ารูปเมื่อ story chain เขาจะอาจจะทำเป็น our story book class story book เขาจะได้ภูมิใจว่ามันเป็นสมุดภาพของเราทุกคนนะใครที่วาดรูปเก่งก็วาดรูปประกอบกลายเป็นนิทานของเราเองอาจจะเป็นนิทานสนุกแต่มีภาพประกอบมันก็เป็นการความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันขอให้มันออกมาเป็นชิ้นงานเหมือนโปรเจกต์เล็กๆเพื่อจะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนไปเนี่ยมันออกมาเป็นงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
2: Thank you very much. Very great ideas. So now that was a review of the creative thinking, and now we're heading on to the fifth C, although we have been doing a lot of communicating since then. So let's think. Here's a funny picture, a cartoon. What's going on there? How is this person communicating?Does anyone know the term for this with the fire? It's called smoke signals. Smoke signals, right? Hello! With the smoke, right? The other person is very far away. Anyway, I thought it was just a funny cartoon. So the thing to think about is, for the next 2 minutes, why do we communicate? When do we communicate? How do we communicate? And what do we communicate?It seems like a lot. You don't have to answer all of them. You could answer any one of those questions. What do you think communication is about via these questions? Why, when, how, what do we communicate? About 2 minutes. About.
0: จากภาพที่เห็น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ